0: ทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
1: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
3: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
4: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23-27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง

0: ลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
0: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
2: นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทวารวดีมาริชโยรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างขอน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอ็นที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2ต่อ1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัศกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2ต่อ1เกมแต่เดี่ยวมือ2มณิชพลเทระรัศกุลนำไปก่อนในเกมแรก21ต่อ5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมร กับราพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลรดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรม ราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
0: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมอง
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่เท่าคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวกนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
10: ค่ะทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
11: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปๆที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
10: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
11: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับ ของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรปสตนะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
10: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะใหรับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะอ
11: ย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเบาบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
10: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้แล้วยังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
11: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อยากพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่สามคือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไฟดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
10: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
11: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
10: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
11: ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: ครับ
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส
12: FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
13: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
14: ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
15: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปรังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
14: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
16: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
14: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนิโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันมาลีรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2568 เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
17: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
18: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงินทุนรายใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR เนี่ยนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
17: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
19: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
20: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่า80%ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียง6-7%คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่า70-80%แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่ง ยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง
3: ๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากราชบัลลังก์ไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
20: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
21: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่า Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของหอการค้าไทย
20: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำ ส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
23: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
22: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
4: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันคล้ายๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะที่ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคำเพียระค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ติดตามได้ใน Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเคาะออกมาแล้วนะครับตามที่ได้คาดการเอาไว้ก็คือไทยช่วยไทยเฟสใหม่เฟส2ฮะก็เงื่อนไขก็ต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้ว 1,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมฮะ
2: ค
1: ่ะวันละ200บาทแต่รอบนี้แจก 1,000 บาทใช้ได้2เดือ น 1,000 บาทใช้ได้2เดือนนะครับแล้วก็เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพิ่มอีก700บาทเดิมได้300บวกไปให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับเพื่อช่วยเรื่องของกำลังซื้อแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับหลังจากที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำมันแพงสถานการณ์ตะวันออกกลางเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับสถานการณ์ก็มีขึ้นลงๆนะครับแต่ล่าสุดและดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ทวีปรับตัวสูงขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือสินค้ายังจะขึ้นราคาได้อีกหรือไม่เพราะรอบที่แล้วขึ้นไปแล้วนะครับตอนเดือนมีนาเมษาเนี่ยบอกว่าโอ้ค่าขนส่งขึ้นดีเซลขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาพอขึ้นราคาค่าขนส่งปุ๊บอาหารการกินและอะไรอื่นๆเนี่ยต้องอาศัยการขนส่งทั้งนั้นก็ขึ้นราคาไปด้วยรอบนี้เนี่ยกลัวว่าจะขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยผู้บริโภคก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนไทยตอนนี้กำลังซื้อลดลงครับส่วนเรื่องของฟ้าของฝนครับปภ.แจ้งเตือน10จังหวัดภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำฮะกรุงเทพมหานครฝนตกหนักฮะเตรียมตัวรับฝนกันฮะบริเวณกทม.ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับเพราะว่า23ถึง26กันยายนนะฮะฝนจะตกหนักก็วันนี้เนี่ยแหละครับเริ่มต้นนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝนราชการไหม4โมงครึ่งนัดกันมานะฮะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยจะเจอกันบ่อยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกดิตินิยธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมเร่งด่วนเรื่องนี้นะครับก็มีหน่วยงานด้านน้ำต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็ได้คุยกันว่าจะแจ้งเตือนประชาชนอย่างไรนะครับใหเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำบางทีเซลล์บรอดแคสต์ส่งไปปุ๊บเนี่ยประชาชนก็บ่นมาบอกว่าข้อความยาวๆกว่าจะอ่านรู้เรื่องเนี่ยปาเข้าไปอยู่ประมาณ5นาที10นาทีอยากได้3บรรทัดสั้นๆค่ะทีเดียวรู้เรื่องกระชับหน่อยนะฮะเพราะว่าประชาชนบอกว่าได้แล้วล่ะเซลล์บรอดแคสต์แต่กว่าจะอ่านรู้เรื่องกว่าจะอ่านเข้าใจเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วบางทีก็ไม่ทันนะฮะส่วนเรื่องของพื้นที่รับน้ำนะครับก็จะต้องดูต่อไปเพราะว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอยุธยานครสวรรค์อะไรต่างๆตรงนี้แหละครับเป็นพื้นที่รับน้ำในพื้นที่ภาคกลางคำถามคือว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการเยียวยาความเสียหายเหล่านี้อย่างไรถ้านอกเหนือจากแผนนะครับส่วนเพจดังนะฮะเพจดังหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะชื่อทีอะไรพยากรณ์อากาศอะไรสักอย่างนึงนะ
2: ค่ะ
1: เออน่าแหละเขาก็พยากรณ์ออกมาว่าจะมีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นมหาอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับบริเวณแถบ ภาคตะวันออก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในโซเชียลว่าเช่นนั้น
2: อ
1: ธิบดีกรมรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อในประเด็นนี้นะฮะชี้แจงว่ามหาอุทกภัยเนี่ยจะเกิดขึ้นไห
2: ม
1: ตามที่เพจเขาทำนายปกติการทำนายฟ้าฝนเนี่ยต้องกรมอุตุ
2: กรมอุตุนิยม
1: แม่นไหม
2: ก็เป็นการคาดการณ์คือส่วน
1: ใ
2: หญ่
1: เป็นการพยากรณ
2: ์เป็นการคาดการณ์
1: จากข้อมูลต่าง
2: ๆ
1: ดาวเทียมของกรมอุตุแล้วก็สถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยกรมอุตุก็จะมีความแม่นยำมากกว่านะฮะแต่พอเพจเนี้ยออกมาปุ๊บเนี่ยประชาชนอันดับแรกแตกตื่น
2: ใช
1: ่ แตกตื่นก็คือว่าเฮ้ยจะเกิดมหาอุทกภัยจริงเหรอแล้วก็แชร์กันไปเรื่อยๆข่าวเนี้ยมันก็คือข่าวลือเนี่ยมันเร็วกว่าข่าวจริ
2: ง
1: พอข่าวลือมันเร็วปุ๊บเนี่ยทางด้านของกรมอุตุเนี่ยก็จะต้องรีบออกมาชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เราก็จะต้องมาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็เรื่องของคดีคุณยิ่งลักษณ์นะฮะวันนี้ศาลปกครองจะอ่านคำสั่งคำพิพากษานะครับเรื่องของการขอให้พิจารณาคดีใหม่ในกรณีคดีรับจำนำข้าวนะครับที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายนะครับซึ่งฝั่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะบอกว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญที่อาจจะทำให้คดีนี้มีการพลิกหรือว่ามีการเปลี่ยนวันนี้ศาลปกครองก็จะมีการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งตรงนี้ซึ่งจริงๆคดีจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าคือฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอยากจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ด้วยข้อเท็จจริงที่บอกว่านี่คือข้อเท็จจริงใหม่นะครับต้องดูว่าศาลมองยังไงศาลมองว่าข้อเท็จจริงเดิมไหมมีผลกับคดีหรือเปล่านะครับศาลจะมองสองประเด็นนี้นะครับช่วงบ่ายติดตามกันนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำฮะคุณพระดอนปริศนานันทกุลฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะได้กล่าวถึงกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักว่าคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางที่มีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานฮะ ประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับประชุมเร่งด่วนนะครับก็ทราบมาว่า 23-26 กันยายนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันเสาร์นะฮะจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยอยู่ในปริมาณมากพอสมควรนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะไม่ว่าจะเป็นสทนช.กรมชลประทานปอพอนะฮะก็มาด้วยนะครับคือถามว่าสทนช.มาทำไมสทนช.เนี่ยคุมด้านน้ำทั้งหมดนะฮะก็คือ เรื่องของการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเช่นเดียวกันก็จะต้องดูน้ำในเขื่อนบริหารจัดการน้ำปอพอเนี่ยเป็นฝ่ายแจ้งเตือนก็มาให้ข้อมูลกันเพราะว่ามีข้อสั่งการจากท่านเอกนิติในหลายประเด็น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางฮะประเมินว่าจะมีปริมาณน้ำตกค้างที่เกิดจากฝนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มากพอสมควรพูดง่าย
2: ๆ
1: ฝนเนี่ยยังค้างอยู่ยังไม่หมดน้ำจะเติมลงมาต้องระมัดระวังพื้นที่ภาคกลางตรงไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยอุทัยธานีนะครับตอนนี้ยังมีน้ำขังอยู่นะครับถ้าน้ำลงมาที่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะทำให้น้ำสูงขึ้นเป็นเหตุให้กรมชลประทานเนี่ยต้องระบายน้ำอัตราที่ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไปอั้นน้ำต่อไปก็

0: นี้จากการคาดการปริมาณน้ำฝน 3-4 วันนี้คุณเอกนิติได้ไปกำชับฮะให้บริหารการให้บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ให้ดูพื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เกษตรกรเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้พยายามเอาน้ำไปไว้ตรงนั้นพูดง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะฮะแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปหรือยังถ้ายังเนี่ยพยายามอย่าให้กระทบกับเขานะครับตรงไหนบ้างอยุธยาอ่างทองลพบุรีนะครับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะแล้วก็ยังได้ถามที่ประชุมด้วยว่าการประเมินของกรมอุตุเนี่ยกรมชลเนี่ยประเมินตรงกันหรือไม่ว่าน้ำก้อนนี้จะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะครับก็พบว่าจากการพยากรณ์ล่าสุดจนถึงวันนี้ยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนก้อนนี้เป็นก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะฮะโปรดฟังครั้งหนึ่งน้ำฝนก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้จนถึงเดือนตุลาคมจะทิ้งระยะพอสมควรซึ่งทำให้การระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้นะฮะทั้งนี้แม้ผลกระทบจะเกิดในพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ก็จะพยายามไม่ให้เกิดผลเสียหายกับประชาชนหรือเกิดเนี่ยให้น้อยที่สุดฮะ
1: ส่วนในเรื่องของกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะในสื่อสังคมออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้านะคะซึ่งก็แน่นอนสร้างความตื่นตระหนกสร้างความตกใจให้กับประชาชนนะคะเรื่องนี้นะคะทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้วยนะคะพร้อมกับชี้แจงถึงความกังวลแล้วก็สถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 23-27 กันยายนนี้ตามข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งทางคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคือประเทศไทยเราจะมีแนวโน้มในการที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ตกหนักมากๆเนี่ยบางแห่งนะคะก็เกิดจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็ร่องมรสุมรวมไปถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะมีมหาอุทกภัยเนี่ยหรือว่าฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตรงนี้คุณณัฐวุฒิบอกว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยคือฝนตกหนักแหละแต่ก็คงไม่ได้ตกหนักทั้งวันทั้งคืนจนไม่หยุดนะคะก็สถานการณ์ก็คือตอนนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็บางพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมขังหรือว่าพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยส่วนช่วงวันที่23-27กันยายนนี้นะคะ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็เป็นพื้นที่ตามร่องมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพิเศษส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นยังไงช่วงนี้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทางท่านรองอธิบดีก็ฝากมาว่าอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะ
0: ครับมันคือความขัดแย้งของข้อมูลข่าวสารนะครับแสดงว่าประชาชนเนี่ยบางส่วนเนี่ยเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารในโซเชียล มากกว่าข่าวสารจากกรมอุตุใช่หรือไม่ฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพอบอกมหาอุทกภัยปุ๊บคนหูผึ่งทุกทีคือหน้าฝนทีไรเนี่ยจะมีเรื่องของคำว่ามหาอุทกภัยนะครับคนย้อนกลับไปคิดถึงสมัยปี2554ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นนะครับถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเจอน้ำท่วมใหญ่อย่างสงขลาเนี่ยปีที่แล้วนะฮะแม่สายก็ปีที่แล้วนะครับก็กลัวกันแหละว่าจะเกิด มหาอุทกภัยกันเกิดขึ้น พอมีข่าวในโซเชียลปุ๊บเนี่ยมันก็คนเขาก็แตกตื่นบอกว่าเฮ้ยมันจะเกิดแล้วนะต้องระมัดระวังนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อมั่นของประชาชนทำไมคนถึงไม่ฟังข่าวกรมอุตุและไปเชื่อมั่นในข่าวโซเชียลอันนี้สำคัญทีมสื่อสารเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าของกรมอุตุเนี่ยจะต้องปรับการสื่อสารเนี่ยนอกจากจะให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่ภาครัฐสื่อสารไปแล้วเนี่ยคือรัฐอยากบอกเนี่ยแต่ประชาชนเนี่ยต้องถามว่า การรับรู้ของประชาชนเนี่ยจะต้องปรับสารหรือว่าสาระสำคัญของข้อมูลเนี่ยให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายนะครับรวมถึงเข้าถึงประชาชนได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขียนเป็นภาษาวิชาการภาษาอากาศเนี่ยภาษาทางวิชาการมากๆเนี่ย ประชาชนไม่เข้าใจ
1: ะ
0: นะฮะผมเคยเจอท่านทางจังหวัดนะฮะท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยก่อนนะ5ปี10ปีที่แล้วนะฮะคือสมัยนี้อาจจะดีขึ้นสมัยก่อนเนี่ยคือข้อมูลในเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศเนี่ย

0: พอแต่ละจังหวัดเนี่ยได้รับข้อมูลปุ๊บเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้ได้เลยต้องมานั่งแปรผลแปรข้อมูลว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนึกออกไห
1: ม
0: มีภาพมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวิชาการหมดเลยนะฮะระบายน้ำเท่านู้นเท่านี้คือประชาชนหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยเขาก็บอกกันตรงๆอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้อยากรู้แบบข้อมูลทางวิชาการแบบนี
1: ้
0: ผมต้องการรู้ว่าในพื้นที่จังหวัดผมอำเภอผมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณเมื่อไหร่แล้วจะได้เตรียมตัวได้ทันท่วงทีนะฮะอันนี้คือข้อมูลข่าวสารเนี่ยคือรัฐต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพราะว่านอกจากจะสื่อสารด้วยความรวดเร็วแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้เชื่อมั่นได้แล้วเนี่ยจะต้องสื่อสารด้วยถ้อยคำหรือข้อความเนี่ยที่สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายกับประชาชนเซลบอร์ดแคสเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่มีเสียงสะท้อนออกมาบอกว่าข้อความเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจได้ยากขึ้นยากขึ้นถ้าเปิดโซเชียลปุ๊บเนี่ยสามบรรทัดจบในเพจหนึ่งนะฮะคนก็เลยไปเชื่อมั่นหรือว่าไปดูข่าวในเพจนั้นคือคนไม่ได้เชื่อมั่นแต่คนจะไปดูในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องไปถามเขาดูว่าเฮ้ยทำไมคนถึงเข้าไปดูเยอะแล้วทำไมของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องออกมาแก้อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยรัฐเนี่ยพยายามที่จะออกมาบอกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันคือข้อมูลที่เป็นเท็จเช่นข้อมูลมหาวิทยาลัยภัยนะฮะอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นประจำหน้าฝนของทุกปีก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับอ่ะแต่ว่าคำพูดของคุณพราดรที่มีการประชุมเนี่ยกับคุณเอกนิติเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคำยืนยันอันหนึ่งที่ผมฟังแล้วใจชื้นก็คือมวลน้ำก้อนนี้เนี่ยที่จะเกิดฝนตกหนัก 23-27 กันยายนจะเป็นมวลน้ำก้อนสุดท้ายนะฮะคือรอบนี้อาจจะหนักสุดท้ายแล้วล่ะของปีนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นก็เตรียมตัวรับมือกันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะฮะส่วนกรุงเทพมหานครนะออกมาเตือนประชาชนนะครับคนกรุงครับเตรียมมือเตรียมรับมือฝนตกหนักมากนะครับเสมือนท้องฟ้าวิปริตนะฮะในช่วง 23-27 กันยายนนี้นะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับกรุงเทพมหานครก็บอกว่าหากพบปัญหาแจ้งได้ที่สายด่วน1555นะครับหรือว่า LINE @traffyfongdu นะครับแล้วก็ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.โทร02-2485-115ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมถนนสายหลักนะฮะจะเห็นว่าพื้นที่กรุงเทพนะฮะเดี๋ยวนี้เจอน้ำท่วมน้อยลงนะครับ
1: น้อยลงน้ำขังน้ำรอการระบายน้อยลง
0: ใช่ใช่คือปีก่อนๆหนักกว่านี้นะครับแต่ว่า 2-3 ปีนี้เราจะรู้สึกว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยพื้นที่เช่นถนนรัชดาพื้นที่เดิม
1: ๆ
0: ถนนพระราม9แล้วก็ถนนเนี่ยแยกสุทธิสารอะไรแถวๆเนี้ยนะฮ
1: ะ
0: น้ำไม่ค่อยท่วมโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นน้ำท่วมเลยเต็มที่ท่วมเนี่ยก็ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยหายหมดนะฮะอันนี้คือกรุงเทพเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของฝนตกหนักและน้ำรอการระบายเนี่ยปีนี้น้อยกว่าปีนี้น้อยนะแต่ปริมณฑลสิครับนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยไม่แผ่วนะครับไม่แผ่วนะครับแถวบ้านผมเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยมันจะครอบคลุมกรุงเทพกับนนทบุรีแถวๆหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเดี๋ยวนี้นะฮะโอ้โหตก
1: ปุ๊บท่วมเลย
0: ตกไม่ถ้าเกิดฝนเยอะเนี่ยก็ท่วมหนักเลยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าเรื่องของรถไฟฟ้าที่เมื่อก่อนตรงกลางเนี่ยมันคือทางระบายน้ำนะครับแล้วก็การที่บ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายปัจจัยเนี่ยก็ทำให้น้ำท่วมขังมากๆนะครับในพื้นที่นนทบุรีนะครับอย่างนี้ก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขด้วยนะครับ
1: ค่ะนี่เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็ช่วงนี้ยังไงติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะติดตามเรื่องของตลาดหน่อยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่เขาบอกว่า กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการแข่งขันกันด้านราคานะคะเรื่องนี้ทางด้านท่านผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณมานะนิมิตวานิชนะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะถึงเกี่ยวกับเรื่องของตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ากำลังเผชิญหน้ากับยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านค่ะทั้งจากการขยายตัวของโครงข่ายระบบรางที่กำลังกระจายความเจริญสู่รอบนอกนะคะแล้วก็ต้นทุนราคาที่ดินกับค่าก่อสร้างเนี่ยที่สูงขึ้นก็ทำให้ผู้ประกอบการจะต้องเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการแข่งขันด้านราคาค่ะนอกจากนี้นะคะกำลังซื้อเนี่ยเขาบอกว่าแยกเป็น2ขั้วนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มระดับบนนะคะก็จะเป็นการเติบโตจากความต้องการทำเลย่านธุรกิจต้องการพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เสริมด้วยนวัตกรรมบ้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยระดับสูงในขณะที่กลุ่มตลาดกลางแล้วก็ล่างเนี่ยเผชิญแรงกดดันจากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อนะคะซึ่งทิศทางการพัฒนาโครงการในระยะถัดไปเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องของทำเลระดับราคานะคะให้สอดคล้องกับรายได้รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่เรื่องของสมาร์ทโฮมแล้วก็ AI นะคะรวมไปถึง ESG เป็นสำคัญด้วยซึ่งทางคุณมานะเนี่ยก็บอกว่าจากการสำรวจนะคะพบว่าราคาของบ้านใหม่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยลดลงถ้าเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะตรงนี้ก็สะท้อนว่าผู้พัฒนาโครงการเนี่ยมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับกำลังซื้อในปัจจุบันนะคะในส่วนของสินเชื่อที่เกณฑ์มันเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็เรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะที่อยู่ในระดับสูงก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดคืออาจจะต้องรอมาตรการของภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วยค่ะ
0: นะคือคนไม่มีตังค์ซื้อว่าอย่างนั้นเถอะคือสร้างแล้วเนี่ยคือสร้างบ้านจัดสรรสร้างคอนโดปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยก็อยากจะซื้อนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาจะซื้อแต่ว่าคืออยากซื้อแล้วไปขอสินเชื่อธนาคารแต่ว่าก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็ไม่ได้ซื
1: ้อ
0: นะครับเจ้าของโครงการก็เดือดร้อนมันมีโครงการเกี่ยวกับอยากจะเกี่ยวกับกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่สมัยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้เพราะว่ารู้ว่าตั้งแต่ในสมัยนั้นเนี่ยตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซบเซานะครับคนขายบ้านคนขายที่ดินคนขายอะไรต่างๆเนี่ยขายไม่ออกขายไม่ออกเพราะว่าคนไม่มีเงินจะซื้อพูดง่ายๆกำลังซื้อมันลดลงถ้าเอาภาษาวิชาการปัจจุบันก็ไม่ต่างจากเดิ
1: ม
0: นะฮะปัจจุบันก็ไม่ต่างจากเดิมบ้านโดนยึดบ้านโดนอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแต่ตลาดใหม่ของคนอยากมีบ้านเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองบ้านใหม
1: ่
0: ถ้าอยากได้บ้านทำเลดีๆเนี่ยในสมัยนี้อยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยต้องไปที่ธนาคารหรือกรมบังคับคดีไปดูบ้านที่ถูกยึดบ้านที่อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีบริษัทที่เขามารับจ้างรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงบ้านเนี่ยในหลังเก่าเนี่ยให้ดูเป็นหลังที่ใหม่ๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นตลาดที่ทำกำไรได้ดีเหมือนกันนะครับพอซื้อจากธนาคารบ้านที่ถูกยึดแล้วก็จากกรมบังคับคดีบ้านที่ผ่อนไม่หมดเนี่ยแล้วก็ผ่อนไม่ได้เนี่ยแล้วก็ถูกยึดมาเนี่ยแล้วก็ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็นำมาปัดฝุ่นใหม่นะครับจ่ายค่ารีโนเวทแล้วก็มาขายอีกทีเนี่ยตลาดนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดไปสร้างใหม่อะไรแบบนี้เนี่ยบางทีราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วมันอยู่ทำเลที่มันไกลจากเมืองมาก
1: ๆ
0: ถ้าอยากได้ทำเลที่ดีๆอยู่ใกล้ๆเมืองเนี่ยก็ลองไปดูบ้านที่ธนาคารยึดแล้วไปรีโนเวทเองก็ได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งเนี่ยที่ตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับเข้าสู่ระบบนี้กันเยอะแล้วนะครับส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับก็มีข่าวดีนะฮะอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วงเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับเริ่ม1ตุลาคมนี้ฮะคุณเอกนิตินิธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮะก็เปิดเผยว่าการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะฮะเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มอีก2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางเรื่องของพลังงานนะครับตรงนี้เองนะครับเงื่อนไขก็คือว่า 1,000 บาทเนี่ยก็ใช้2เดือนนะครับใช้2เดือนนะครับ ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับโดยประชาชนผู้ใช้โครงการเดิมเนี่ยก็จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์นะฮะใช้โครงการนี้ในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้คือไม่ได้ว่าได้โดยอัตโนมัติต้องไปกดยืนยันสิทธิ์เหมือนที่เราทำในครั้
1: งแรก
0: นะครับสำหรับคนที่อยู่ในโครงการเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็เพิ่มเงินให้นะครับ700บาทนะฮะเดิมได้300บวกให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัตินะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ครม.ก็มีการเห็นชอบในเรื่องของการทบทวนคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมด้วยนะคะตามที่ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะคะมีการเสนอก็ให้สอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนที่เป็นสภาพจริงนะคะก่อนหน้านี้ที่มีการออกมาพูดถึงกันในเรื่องนี้นะคะว่าบางท่านเนี่ยคือจนจริงแต่ว่าหลุดออกจากระบบนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยนะคะก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติก็คือไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะหรือว่าแล้วก็กลุ่มผู้ที่ถือหุ้นนะคะในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์นะคะหรือว่าตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นกรณีกันเยอะเรื่องของมีรถนะคะมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์นะคะก็ถูกตัดสิทธิ์กันไปนะคะก็มีเกณฑ์ออกมาแล้วว่ามีการยกเว้นในเรื่องนี้นะคะอย่างรถยนต์หรือว่ารถที่ใช้งานเกษตรกรรมเนี่ยอายุเกิน20ปีนะคะก็มีการยกเว้นรถมูลค่าสูงหรือว่ารถสะสมด้วยครม.ก็มอบหมายนะคะให้หน่วยงานรัฐบูรณาการเนี่ยฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนนะคะเอาไปต่อยอดในการช่วยเหลือนะคะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เนี่ยจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือสิ้นเดือนนี้30กันยายนค่ะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันได้1ตุลาคมนะคะพร้อมกันกับกลุ่ม60-40นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการเดิมนะคะภายหลังจากที่มีการยืนยันตัวตนแล้วนะคะผ่านสถาบันการเงินของทางรัฐนะคะก็จะมีทั้งธกส.นะคะออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถึง14ตุลาคมแล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะได้ถึง12มกราคมปี70ค่ะ
0: ครับก่อนที่จะเบรกกันฮะข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปปช.นะฮะปปช.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าจัดเก็บข้อมูลการรับรู้และประสบการณ์การทุจริตของประชาชนผู้เคยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสำนักงานปปช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นการดำเนินงานตามหลักการที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้กำหนดให้มีหน่วยงานภายนอกฮะที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและประเมินผลเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการรับรู้และประสบการณ์ทุจริตของประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศฮะจำนวน 8,319 แห่งฮะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง12ธันวาคม2569นะฮะผ่านวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามหลักการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนการรับรู้และประสบการณ์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลณที่ตั้งหน่วยงานหรือจุดให้บริการประชาชนการจัดเก็บผ่านช่องทางออนไลน์โทรศัพท์หรือไปรษณีย์เป็นต้นนะครับทั้งนี้เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลไปเป็นตามมาตรฐานทางวิชาการสะท้อนการรับรู้และประสบการณ์ของผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเที่ยงตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฮะจึงได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประเมิน ITA ให้ได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อให้ผลประเมิน ITA มีความเที่ยงตรงมากที่สุดโดยเริ่มจากการประชุมชี้แจงหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าและหน่วยงานประเภทจังหวัดนะฮะก็คือราชการส่วนภูมิภาคนั่นแหละในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ศุกร์นี้นะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นทิศทางเดียวกันนะฮะพูดง่ายๆเข้าใจตรงกันว่าอย่างนั้นเถอะโดยจะมีหนังสือแจ้งกำหนดการและช่องทางไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการประชุมชี้แจงหน่วยงานภาครัฐประเภทอื่นๆนะฮะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปปช.จะประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการช่องทางการเข้าร่วมการประชุมให้รับทราบต่อไปนะครับปปช.ก็ขอเรียนนะครับว่าการจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ประสบการณ์การทุจริตผ่านแบบวัด EIT นะฮะของผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ITA ในปี69นี้มีการกำกับดูแลควบคุมมาตรฐานทางวิชาการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัดขอให้ความร่วมมือนะครับในการให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่อไปนะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในขอบเขตตรงนี้นะฮ
1: ะ
0: เขาเรียกว่า EIT survey เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารกรมเราด้วยนะฮ
1: ะ
0: เออนะอันนี้สำคัญสุกนี้เนี่ยเขาจะทำความเข้าใจว่าเก็บยังไงนะครับเพราะว่า ITA เนี่ยใช้มานานมากแล้วคือข้อมูลความโปร่งใสภาครัฐเนี่ยมันมีข้อครหาคือ ITA เนี่ยคะแนนออกมาจัดลำดับ1 2 3 4คะแนนอย่างนึงนะฮะแต่พอข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมีข่าวทุจริตออกมาซึ่งมันขัดแย้งกับค่า ITA ที่มันได้ไงฮะเขาก็เลยต้องมีการทบทวนนะในช่วงที่ผ่านมาว่าเอ้ามันจะต้องมีการปรับหรือไม่เรื่องของการประเมินดัชนีความโปร่งใสอะไรของภาครัฐเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีคุณธรรมและความโปร่งใสจริงไหมนะฮะไม่ใช่ว่าแต่เพียงตัวเลขต้องเอาประสบการณ์จริงจากประชาชนนะฮะคือวัดเนี่ยต้องวัดจริงๆเขาก็เลยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำวิจัยเนี่ยไปวัดจากประชาชนจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยตั้งมาหรือว่าให้คนในองค์กรเนี่ยประเมินซะเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าบางทีคนในองค์กรหรือว่าประชาชนที่ประเมินเนี่ยก็ไม่ทราบว
1: ่
0: าเอามาจากไหนนะฮะหรือบางทีเนี่ยคนในองค์กรเนี่ยกลายเป็นว่าไม่กล้าให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 100% นะฮะกลัวมีปัญหานะฮะอันนี้เขาก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องนะครับและประสบการณ์จริงจากประชาชนนะครับและที่สำคัญก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัดนะครับนี่ต้องติดตามนะครับว่าค่า ITA ของปีนี้เนี่ยของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็ลุ้นเหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: ว่าจะได้เท่าไหร
1: ่
0: คือถ้าได้น้อยกว่าปีที่แล้วหรือได้มากกว่าปีที่แล้วมันเปรียบเทียบกันได้ไงแต่ว่ามันก็เป็นจุดตัดอีกอันนึงที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยพอเขาเปลี่ยนการประเมินใหม่แล้วปุ๊บเนี่ยหน่วยงานเราเนี่ยมันมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรแต่รู้เอาไว้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยหน่วยงานคุณบริหารงานไม่ดีเราต้องนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงว่าอ้าวเขาบอกว่าหน่วยงานเรามีปัญหาเป็นกระจกสะท้อนออกมาว่าเฮ้ยเราต้องแก้ไขเรื่องอะไรเรื่องร้องเรียนไหมหรือว่าโดนร้องเรียนเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องติดตามดูเพราะว่าปปช.เขาก็ปรับเกณฑ์ใหม่เดี๋ยววันศุกร์นี้เขาก็จะนัดหน่วยงานต่างๆเนี่ยสร้างความเข้าใจกันตอน10โมงเช้านะครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
7: ุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา37นาทีฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามมติครม.เมื่อวานนี้นะครับเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐนะฮะผลักดันกฎหมายเอาผิดในทางอาญาตัดสิทธิ์การทำงานของรัฐทุกแห่งครับ
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงการที่ครม.นะคะเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐนะคะตามที่มีการประสานไปจากทางคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตนะคะซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะพร้อมกับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับทางสำนักงานกพ.ค่ะเพื่อที่จะนำหลักการแล้วก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องนะคะไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะก็คือมีการกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือว่าปฏิบัติการในหน่วยงานของภาครัฐนะคะให้เป็นความผิดอาญาพร้อมกับให้อำนาจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นปปช.ปปง.ปปท.นะคะแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในหน่วยงานเนี่ยที่มีอำนาจในการจับกุมนะคะให้สามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมไปถึงจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้ประชาชน แจ้งเบาะแสนะคะหรือว่าข้อมูลการทุจริตได้ด้วยส่วนผู้ที่กระทำความผิดนะคะจะต้องถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือว่าเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐของทุกแห่งค่ะแล้วก็เมื่อข้อเท็จจริงนะคะเป็นที่ยุติก็จะมีการส่งรายชื่อให้กับทางกพ.นะคะรวบรวมเอาไว้เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติก่อนเข้ารับบุคคลเข้าทำงานด้วยนอกจากนี้นะคะหากผู้กระทำความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะมีการกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการนะคะโดยสำนักงานกพ.มีการเสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนด้วยเนื่องจากการไล่ออกจากราชการเนี่ยเป็นโทษทางวินัยสูงสุดนะคะส่วนหลักการให้รับโทษหนักขึ้นอีก1เท่านะคะก็ควรกำหนดเอาไว้ในส่วนของโทษอาญาค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ต้องการปิดช่องทางการทุจริตสอบตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าการสอบเข้าทำงานเนี่ยก็คือต้องแข่งขันนะคะกันด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็ถ้าหากเจ้าหน้าที่รัฐเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนตรงนี้นะคะก็ต้องมีการดำเนินการทางวินัยแล้วก็ทางอาญาที่จริงจังมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับสุดท้ายมันคือการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่ากฎหมายจะแรงแค่ไหนไล่ออกหรือแม้แต่ประหารชีวิตนะฮะถ้ามันไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดเนี่ยไม่ไว้หน้าใครเนี่ยกฎหมายไม่มีประโยชน
2: ์
1: เป็นเพียงเสือกระดาษเป็นเพียงกระดาษแผ่นนึงเนี่ยคือมันอยู่ที่การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระแท้จริงแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพราะว่าผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้ที่มีเงินเนี่ยจะมีระบบเส้นสายมักหลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมได้อยู่เสมอนะครับสู้ไม่ได้สุดท้ายยังไงฮะหนีก็มีนะฮะสู้ไม่ได้คือถึงศาลสุดท้ายแล้วก็หนีก็มีเหมือนกันนะฮะดีกว่าติดคุกนะฮะคดีอาญาเนี่ยมีแบบนี้กันเยอะนะฮะดังนั้นแล้วคือการแก้กฎหมายเนี่ยมันก็ดีแหละแต่ว่าเรื่องของการระเบียบแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยคือคนที่เขาอยากจะทุจริตเนี่ยยังไงเขาก็ยอมจ่ายคำถามคือว่าจ่ายแสนสองแสนสามแสนเนี่ยเข้ารับราชการคนบอกว่าอ้าวมันจะคุ้มเหร
2: อ
1: นะฮะคุ้มสิครับเพราะว่าได้รับราชการปุ๊บเนี่ยปริญญาตรีเงินเดือนเท่าไหร่นะ18,000แล้ว
2: 18,000แล้วค่ะ
1: 18,000แล้วเอาสัก10เดือนเท่าไหร
2: ่18,000
1: นะฮะรวมถึงมีสิทธิ์ที่รักษาพยาบาลมีบำเหน็จบำนาญแล้วก็อะไรอื่นๆคนก็ยอมจ่ายคนก็ยอมจ่ายเมื่อมีคนมาบอกว่าเอ้าเนี่ยถ้าจะสอบเข้ารับราชการแล้วเนี่ยเอาเงินมาจ่ายสิเดี๋ยวจะไปฝากผู้ใหญ่คนโน้นคนนี้ให้บอกนายให้ซึ่งมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้
1: คนก็เชื่อเพราะอยากรับราชการนะครับและกระบวนการนี้เนี่ยมันมีกันเยอะ พราะว่ามีการจับกุมเนี่ยได้พอสมควรมีทั้งของจริงมีทั้งหลอกว่ามีนายคนนั้นช่วยได้จริงๆไม่
2: ม
1: ีตัวเองไปบอกเขาแล้วก็เก็บเงินเข้ามาเองนะฮะก็ถูกตำรวจจับกุมกันไปเยอะสำคัญที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกแหละรัฐบาลต้องปิดช่องทางการทุจริตตั้งแต่ต้นทางนะครับว่าการสอบเนี่ยคุณเห็นไหมที่เป็นแบบคอมพิวเตอร
2: ์
1: ก็ยังทุจริตกันได
2: ้
1: ข้อสอบเขียนทุจริตกันได้ไหมทุจริตได
2: ้ก็ในกระดาษคำตอบ
1: เคยมีกรณีหนึ่งเนี่ยที่ส่งไปปปช.แล้ว
2: ะ
1: นะที่เป็นสมุดคำตอบเนี่ยในการสอบที่ใดที่หนึ่งเขียนแล้วปรากฏว่ามีการนำสมุดคำตอบตรงนั้นแหละมาแกะแม็กเนี่ยตรงกลางออกแกะแม็กตรงกลางออกแล้วก็นำไส้ในอันใหม่เนี่ยใส่กันเข้าไปแล้วเขาก็ไปตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าปรากฏว่าอันไหนที่ถูกแก้เนี่ยจะเห็นว่าแม็กตรงกลางเนี่ยจะต้องเป็นโค้งๆใช่ไหมเวลาเราเปิดตรงกลาง
2: อ
1: ันไหนถูกแก้ก็จะมีแม็กเนี่ยเป็นไม่โค้งถูกทุบลงมานะครับพูดง่ายๆมีการสลับสมุดคำตอบที่เป็นข้อเขียนแบบอัตนัยที่เขียนเนี่ยก็มีนะมันทำได้ทุกวิถีทางดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐต้องแข่งขันกับเรื่องทุจริตต้องรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะทำได้นะครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ออกมาชี้แจง4วิทยาลัยเอกชนสวมสิทธิ์กยศฮะคุณประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะเปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของกระทรวงศึกษาธิการนะครับไปพบว่าวิทยาลัยเอกชนนะฮะวิทยาลัยเอกชนบางแห่งนำรายชื่อนักเรียนไปแอบอ้างสิทธิ์เบิกจ่ายกองทุนกยศโดยตรวจสอบเบื้องต้นฮะพบความผิดปกติ4สถานศึกษาแบ่งเป็นจังหวัดบึงกาฬ2แห่งสกลนคร1แห่งหนองบัวลำพู1แห่งทำไมมีแต่ภาคอีสานแล้วทำไมตัวเองบอกว่าไงบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วและได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีข้าราชการมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเงินกองทุนกยศถือเป็นสิทธิ์ที่ต้องตกถึงมือนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อย่างแท้จริงนะครับ
2: ค่ะส่วนเรื่องของกยศนะคะก็มีการประชุมหารือกันนะคะแก้ไขปัญหา2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องนี้นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะมีการออกมาเปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะหรือว่ากยศซึ่งท่านบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะวันพรุ่งนี้24กันยายนจะมีการประชุมคณะกรรมการกยศค่ะเพื่อที่จะหารือใน2ประเด็นหลักๆเข้าสู่ที่ประชุมนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนค่ะในการปรับการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้ที่กู้ยืมเกินเป้าหมายนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนเนี่ยทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศค่ะให้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อที่จะดึงเม็ดเงินกลับคืนมาที่กองทุนหมุนเวียนนะคะส่วนประเด็นที่2ค่ะเป็นประเด็นเรื่องของกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดเอาไว้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ5นะคะที่ประชุมมีการพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมนะคะเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็หมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนนะคะโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดที่จะต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางการเงินนะคะส่วน เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดนะคะพบว่ากยศเนี่ยมีการดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายนะคะคิดเป็นร้อยละ64ส่วนอีกประมาณร้อยละ36ตอนนี้ยังอยู่ในสถานการรอการดำเนินการค่ะทางกระทรวงการคลังก็มีการเร่งรัดให้กยศเนี่ยรีบไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเร่งส่งรายชื่อกลับมาโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ทางกยศยังมีแผนที่จะขยายให้สินเชื่อไปสู่ลักษณะที่5นะคะก็จะเป็นการมุ่งเน้นการรีสกิลอัพสกิลสำหรับคนวัยทำงานด้วยเพื่อใช้กยศเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็พัฒนาแรงงานในอนาคตส่วนประเด็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์การกู้ยืมนะ คะทางกองทุนก็มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้องซึ่งถ้าหากพบผู้กระทำความผิดกฎหมายนะคะก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็เรื่องของการตีตกฮะพ.ร.บ.นะฮะคือพระราชบัญญัติคือกฎหมายนั่นแหละคือมีการตีตกโดยรัฐบาลนะครับคำถามก็มีข้อสงสัยจากฝ่ายค้านว่าทำไมถึงตีตกกฎหมายเหล่านี้นะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็กล่าวก่อนการแถลงผลการประชุมครม.ฮะชี้แจงกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้การรับรองร่างกฎหมายการเงินซึ่งเป็นข้อสังเกตของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนว่าก่อนที่ท่านนายกจะลงนามกฎหมายทั้ง4ฉบับมีการขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำข้อมูลด้านกฎหมายงบประมาณและผลกระทบของประชาชนมาประกอบการพิจารณาไม่ใช่การปัดตกอย่างไม่มีเหตุผลนะครับพูดได้ง่ายคือมีเหตุผลในการไม่อนุมัติว่าอย่างนั้นเถอะนะอธิบายง่ายๆว่าอย่างนี้ก็คืออันนี้ผมพูดเองนะส่วนร่างพรบที่พูดถึงมีอะไรบ้างพรบร่างพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักก้ายืนยันว่ารัฐบาลเห็นด้วยในหลักการแต่หลายหน่วยงานกังวลฮะว่าการตั้งสำนักงานและสาขาขึ้นมาใหม่ทับซ้อนกับหน่วยงานเดิมไหมเพิ่มภาระงบประมาณหรือเปล่าจึงเห็นควรนำข้อเสนอและข้อสังเกตเหล่านี้มาปรับปรุงก่อนนะครับ พูดง่ายๆคือมีความเห็นว่าเฮ้ยตั้งขึ้นมาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันซ้ำซ้อนแล้วใช้งบประมาณโดยไม่จำเป็นอ่ะก็เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปศึกษาว่าจะต้องปรับปรุงพรบนี้อย่างไรนะฮะทักก้านะฮะส่วนร่างพรบแก้ไขกฎหมายพรบการพนันในเรื่องกีฬาสนุกเกอร์นะฮะยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนกีฬาครับแต่ร่างที่เสนอเป็นการแก้กฎหมายเพียงบางส่วนขณะที่กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับปรุงกฎหมายการพนันและประกาศของกระทรวงเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งระบบเพื่อให้การพัฒนากีฬาควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนดังนั้นการที่ไม่ให้คำรับรองกฎหมายในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปิดกั้นข้อเสนอแต่เป็นการพิจารณาตามข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนไม่สร้างผลกระทบตามมานะครับ
2: อืมค่ะส่วนเรื่องของค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนะคะคือถ้าต่างชาติเขาจะเข้ามาเที่ยวบ้านเราเลยนะจะต้องมีค่าธรรมเนียมนะคะที่มีการศึกษากันอยู่นะคะ450บาทนะคะเรื่องนี้ทางคุณอนุสรทำใจนะคะส.ส.ธรรมใจขออภัยค่ะส.ส.พรรคประชาชนนะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินแล้วก็ตลาดการเงินนะคะสภาผู้แทนราษฎรก็มีการออกมาแถลงข่าวแสดงข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะในกรณีค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนะคะหลังจากที่มีการได้รับข้อมูลจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเขาบอกว่าสมมติฐานของกระทรวงเนี่ยที่มีการประเมินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเหยียบแผ่นดินนะคะ450บาทต่อคนเนี่ยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงประมาณ 6.6 หมื่นคนนะคะหรือว่าสูญเสียรายได้ราวๆ 3,000 ล้านบาทนะคะก็อาจจะเป็นการประเมินผลลบในแง่ดีเกินไปนะคะโดยคณะกรรมการเนี่ยคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงมากกว่าที่ประเมินเอาไว้แล้วก็อาจจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทก็เป็นไปได้นะคะซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยก็ยังมีการแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสแล้วก็ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการรายได้นะคะเนื่องจากแผนเดิมเนี่ยมีการกำหนดการนำเงินค่าธรรมเนียมเข้าสู่กองทุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะคะซึ่งมีสัดส่วนการใช้เงินเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวร้อยละ 82.4 นะคะประกันภัยนักท่องเที่ยวร้อยละ 11.31 นะคะแล้วก็ค่าบริหารจัดการอีกร้อยละ 6.29 นะคะก็เห็นว่าเป็นกองทุนนอกงบประมาณอาจจะทำให้เกิดจุดอับทางการคลังนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้ยากด้วยรวมถึงอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนหรือว่าการรั่วไหลของการใช้จ่ายนะคะก็มีการเสนอให้รัฐบาลทบทวนความคุ้มค่าแล้วก็ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจนะคะถ้าหากรัฐบาลมีการเดินหน้าจัดเก็บนะคะก็ควรนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อที่จะบริหารกระบวนการงบประมาณให้ปกติแล้วก็มีความยืดหยุ่นโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้มากกว่าค่ะ
1: ครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อเวลา 13:45 นะฮะของวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าดูเป็นเวลาไทยเนี่ยนะฮะ ก็ประมาณตีหนึ่งสี่สิบห้านะฮะตีหนึ่งสี่สิบห้านะฮะก็มีรายงานข่าวมาว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพราะท่านนายกไปที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อประชุมอังกา81นะฮะสมัชชาสหประชาชาติว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะก็ไปประชุมเนี่ยก็ไปคุยเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับก็พบกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกามีที่ไหนบ้าง Bank of America Microsoft แล้วก็ PIMCO นะฮะนักลงทุนแล้วก็สถาบันการลงทุนสหรัฐอเมริกานะฮะในการที่จะเชื้อเชิญนั่นแหละมาเป็นหุ้นส่วนระยะยาวในประเทศไทยมากกว่าเพียงนำเงินมาลงทุนนะฮะแล้วก็เน้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนนะฮะท่านนายกก็เน้นย้ำฮะว่าแนวทางของรัฐบาลไทยเนี่ยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินทุกท่านนะฮะส่วนตัวเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศหรือว่า Bank of America นะฮะก็กล่าวถึงก็ชื่นชมฮะนโยบายของรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยครับเพื่อร่วมประชุมนะฮะ IMF นะฮะในช่วงเดือนหน้าด้วยนะครับช่วงเดือนตุลาคมประมาณห่วงเวลากลางๆเดือนอ่ะ 11-16 ตุลาคมในช่วงนี้นะฮะก็จะได้เจอกันอีกครั้งอันนี้เหมือนเป็นคุยนำร่องกันไปก่อนส่วนผู้บริหาร Microsoft นะฮะยักษ์ใหญ่ด้าน IT นะฮะทั้ง2ฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางร่วมมือด้านดิจิทัลหรือว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับก็กล่าวขอบคุณนะฮะโดยท่านนายกขอบคุณ Microsoft ที่มีส่วนในการสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยนะครับส่วน Microsoft ก็บอกยังไงก็บอกว่ายินดีนะครับที่ได้ช่วยภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงอะไรกันต่างๆนะฮะแล้วก็เห็นว่าการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลทุกวันนี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ยินดีแหละในเรื่องของการร่วมมืออะไรกับไทยส่วนผู้บริหารพิมโก้ก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกฮะว่ามีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนแล้วก็ปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับนายกก็บอกว่าข้อมูลและมุมมองจากนักลงทุนระดับโลกก็เป็นประโยชน์กับไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวได้นะครับซึ่งคือเวลาการเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องมีจุดขายเราจะต้องมีจุดขายก็ต้องดูสถานการณ์โลกด้วยว่าตอนนี้โลกต้องการอะไรและไทยเนี่ยจะมีจุดขายยังไงเวลาไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไปเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีสิ่งที่จะเย้ายวนหรือว่าเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเนี่ยด้วยจุดอะไรบ้างนะครับก็มี BOI ส่งเสริมการลงทุนแล้วก็เรื่องของการลดการติดต่อขั้นตอนน่ะในการติดต่อขออนุญาตภาครัฐนะครับที่มีความรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้เป็นแค่2ส่วนย่อยๆที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะปรับเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนแต่ไม่ปราศจากการตรวจสอบนะฮะไม่ใช่ว่าทุนเทาเนี่ยเข้ามาลงทุนในไทยได้ก็มีปปง.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์เศรษฐกิจแห่งอนาคตฮะ
2: ค่ะติดตามเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์กันหน่อยนะคะศาลปกครองกลางค่ะนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะที่ทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณอนุสรณ์อมรฉัตรคุณสามีนะคะยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองเนี่ยพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่คุณยิ่งลักษณ์นะคะกับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนนะคะร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการนะคะก็ ทางเรื่องนี้นะคะสำหรับคดีนี้เนี่ยศาลปกครองกลางนะคะมีคำสั่งเมื่อวันที่13มกราคม ปี69นะคะคือปีนี้ไม่รับคำร้องที่คุณยิ่งลักษณ์กับคุณอนุสรเนี่ยขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เป็นเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่19กันยายนเรื่องของให้ใช้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะก็คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกว่าพยานหลักฐานใหม่เนี่ยเป็นเพียงหลักฐานการหารือของทางคุณยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญค่ะ
1: นะติดตามดูฮะช่วงบ่ายวันนี้ก็คือคำพิพากษาคือนี่คือการอุทธรณ์คำสั่งนะครับคือศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยก็พิพากษาออกมาแล้วบอกว่าข้อเท็จจริงที่คุณยิ่งลักษณ์นำเสนอไปเนี่ยที่บอกว่าขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะมีพยานหลักฐานใหม่ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยไม่เห็นด้วยนะฮะส่วนศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็ได้รับคำอุทธรณ์ของคุณยิ่งลักษณ์นะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจะมีแนวทางเดียวกับศาลชั้นศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่หรือมีการกลับคำพิพากษาบ่ายนี้ก็คงได้ทราบกันนะครับเพราะว่าเรื่องของคดีจำนำข้าวเนี่ยคือเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายจริงๆมันจบไปแล้วนะแต่ว่ามีการขอให้รื้อแล้วก็พิจารณาคดีใหม่นั่นเองครับส่วนเรื่องของพรรคกล้าทำที่จะรวมกับรัฐบาลนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีฮะอยู่ต่างประเทศคนก็ไปถามนะฮะก็บอกว่าโอ้ยใจเย็นๆครับนี่เราอยู่อเมริกาไกลมากฮะสัญญาณยังมาไม่ถึงนะฮะสัญญาณจากกล้าทำยังมาไม่ถึงฮะตอนนี้พรรคที่เป็นฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ให้ความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอากล้าทำมารวมไหมนะฮะก็คือหลักการของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าสีน้ำเงินหรือพรรครัฐบาลเนี่ยนะฮะเปิดประตูรับเนี่ยเขาถึงจะมาได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะมาก็มาได้นะฮะแล้วต้องมีเก้าอี้ให้เขาด้วยนะเปิดประตูให้เขาแล้วต้องมีเก้าอี้ให้เขาด้วยต้องติดตามทางการเมืองกันดูครับ
2: และนี่นะคะเป็นทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้พบหารือกับผู้นำประเทศภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนการผลิตและการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำหรับในการกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้จะย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะช่วยยกระดับการยอมรับและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและเตรียมช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดังนั้นขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: เขื่อนบางลางจังหวัดยะลายกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
11: ่และล่าสุดทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อพร่องน้ำและเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะหลากเข้ามาจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการกฎหมายใกล้ตัว15นาฬิกา7นาทีรายการคลื่นสายไวทีน16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตตะโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076421

ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่ว

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาจะเจอกันในยามเช้าตอนนี้ฝนเริ่มมาอีกแล้วเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังแดดออกได้ประมาณ 1-2 วันอยู่ๆฝนก็มาอีกแล้วนะคะยังเตรียมตัวไม่ทันเลยเสื้อผ้าก็ยังซักไม่เสร็จเลยนะคะเอาเป็นว่าทักทายคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้อยู่นะคะ 9:00 นปุ๊บก็มีนัดกันหลังจบข่าวต้นชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าอาทิตย์หนึ่งก็มาเจอกับแนนัทณัฐวดีศรียาภัยนะคะในวันพุธวันพฤหัสนะคะวันนี้ก็มาเจอกันค่ะโอ้โหวันนี้แบบตื่นเช้ามาแล้วติดตามข่าวเลื่อนแบบฟีดข่าวในโซเชียลมีเดียข่าวเยอะมากหลายประเด็นมากคุณผู้ฟังที่ต้องติดตามกันเนาะไหนจะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็การส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลค่ะตอนนี้พยายามเลื่อนดูฟีดหน้าโซเชียลมีเดียอยู่ว่ามีอัปเดตผลการแข่งขันมาหรือยังเพราะว่าติดตามแต่เมื่อวานเนาะคุณผู้ฟังก็ถ้าเกิดว่าใครที่รู้ข่าวก่อนนัดนะก็สามารถพิมพ์ทักทายบอกกันเข้ามาได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะที่ไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้ค่ะแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz นะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยเช่นกันในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่านะคะ2026ที่ตอนนี้เนี่ยก็ทยอยแข่งขันไปหลายแมตช์การแข่งขันแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นข่าวดีค่ะทีมลูกยางของสาวไทยนะคะนั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงค่ะก็เมื่อวานนี้เอาชนะเกาหลีไปค่ะ3-0เซตใช่ไหมถ้าจำผลคะแนนไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดพลาดนะคุณผู้ฟังก็ประมาณนั้นค่ะเอาเป็นว่าร่วมส่งกำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยด้วยละกันวันนี้มีการแข่งขันหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งยกน้ำหนักเนาะแล้วก็มีทั้งแบดมินตันค่ะแล้วก็มีฟุตบอลแล้วก็ฟุตบอลชายนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตต่างๆเนาะอีกเยอะแยะมากมายเลยจำแมตช์การแข่งขันไม่ถูกแต่ว่าวันนี้เนี่ยสามารถร่วมส่งกำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยกันได้ซึ่งจะแข่งขันไปจนถึงวันที่4 ตุลาคม 2569นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาติดตามสภาพอากาศกันก่อนไหมคะก็มีประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนาะเรื่องของเพจที่มีการรายงานอากาศต่างๆนานาคุณผู้ฟังน่าจะได้ติดตามจากสำนักข่าวหลักอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบอกพยากรณ์อากาศในวันนี้กันบ้างดีกว่าปริมาณฝนในพื้นที่ไหนจะเป็นอย่างไรหลังจากที่มีการแจ้งเตือน40กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยให้รับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้ค่ะมาดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนค่ะภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ก็ค่อนข้างเบาบางนะคะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางค่ะ 70% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 80% ของพื้นที่ค่ะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยวันนี้ 70% ของพื้นที่นะคะโอ้โหวันนี้อ่าวไทยหนักนะคะปกติแล้วเนี่ยจะน้อยกว่าฝั่งอันดามันแต่ว่าวันนี้เยอะกว่าค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง 70% ของพื้นที่แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะใครจะเดินทางไปในพื้นที่ไหนก็ลองตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่นั้นก่อนก็ยังดีนะคะเราจะได้เตรียมความพร้อมกันเอาไว้ได้แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะฝนตกหนักแล้วทำให้เราแบบเห็นภาพปรากฏภาพนะคะในพื้นที่ระยองนะถ้าจำไม่แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะที่ฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้

น้ำระบายไม่ทันแล้วก็ขึ้นมาท่วมผิวการจราจรท่วมสูงมากคุณผู้ฟังท่วมรถไปครึ่งคันนะคะอันนี้ก็ติดตามภาพข่าวเมื่อเช้านี้นะคะนำมาอัปเดตการส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเรื่องของพยากรณ์อากาศอะไรที่ไหนอย่างไรเราก็จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้มาดูข่าวสารกันสักหน่อยดีกว่าค่ะข่าวสารวันนี้เนี่ยก็หลากหลายประเด็นข่าวก็เยอะเหลือเกินนะคุณผู้ฟังแล้วก็สิ่งที่ต้องติดตามเนาะเรื่องราวของแมตช์การแข่งขันแล้วก็การส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยหรือว่าคนไทยทุกคนเนาะที่ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีไหนก็แล้วแต่คือส่งกำลังใจให้รัวๆจริงๆค่ะรวมถึงส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังด้วยในยามเช้าแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็มีข่าวสารเยอะมากคุณผู้ฟังตอนนี้กำลังหาอยู่นะคะก็เป็นประเด็นที่ตั้งใจนำมาแล้วแหละเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสจะมาอัปเดตกันหลายคนยังงงอยู่นะรายละเอียดที่อ่านก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าเอ๊ะสรุปเดือนนี้สรุปเฟส2เนี่ยคนเก่าจะได้ไหมคนใหม่จะมีสิทธิ์ลงหรือเปล่าหรือจะลงทะเบียนวันไหนอะไรยังไงนะคะมาติดตามประเด็นนี้กันก่อนเลยแล้วกันค่ะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสในเฟสที่2นะคะก็มีการเคาะออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็ทวงถามไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะยังไงคะจะมีหรือเปล่าเคาะออกมาแล้วนะคะโดยท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยว่าตามที่มีการเสนอไปเนี่ยให้ขยายไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนำมาช่วยต่อยอดในโครงการนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะมาดูรายละเอียดกันค่ะหลักๆ ก็จะครอบคลุม2โครงการคุณผู้ฟังโครงการแรกก็คือโครงการการเพิ่มเงินในวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะก็ยังสามารถได้รับได้เหมือนเดิมค่ะที่มีการเพิ่มเติมเงินให้700บาทจากเดิมเนี่ยได้อยู่300บาทนะคะก็จะเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็จะต่อไปจนถึงเดือนตุลาคม2569ค่ะแล้วก็ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่เราใช้จ่ายกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะจากเดิมเนี่ย4เดือนซึ่งสิ้นสุดเดือนกันยายนนะคะตอนนี้ก็เคาะออกมาแล้วเรียบร้อยว่าจะมีการต่อในเฟสที่2อีก2เดือนค่ะแต่ในเฟสที่2นี้จะได้เพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังนั่นหมายความว่าเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนเขาจะโอนให้เรารวดเดียว 1,000 บาทคุณสามารถใช้จ่ายเวลาไหนก็ได้นะคะในภายใน2เดือนนี้นะคะไม่ใช่ว่าเดือนละ 1,000 นะบางคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเดือนละ 1,000 เหมือนกับรอบที่ผ่านมานี่หรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะโอนให้ 1,000 แต่ว่าคุณสามารถใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะส่วนรายละเอียดของการใช้จ่ายเหมือนเดิมค่ะ60/40เหมือนเดิมรัฐจ่ายให้60เราออกเอง 40% นะคะแล้วก็รัฐจะช่วยสนับสนุนให้ต่อวันเนี่ยไม่เกิน200บาทต่อวันค่ะแล้วก็สามารถไปยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ค่ะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคม2569เพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างไรรู้ไหมคะคนที่เคยอยู่ในโครงการเฟสแรกอยู่แล้วที่กำลังใช้จ่ายอยู่ณตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รับสิทธิ์ในเฟสที่2คุณก็แค่ตอนนี้เนี่ยต้องเข้าพยายามเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเพื่อที่จะไปกดอัปเดตอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2ย้ำวันเวลากันอีกสักครั้งนึงนะคะยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2เนี่ยก็จะเริ่มยืนยันได้ในช่วงวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569นะคะพยายามกดเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่เรื่อยๆนะคะเผื่อมันจะขึ้นแบรนเนอร์ขึ้นมาให้เรากดยืนยันใช้สิทธิ์ในเฟสที่2สำหรับไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามคือแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เคยได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟสแรกเนี่ยมีสิทธิ์จะได้ไหมมีสิทธิ์จะได้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ถูกระงับสิทธิ์ในเฟสที่ผ่านมานะคะคุณยังสามารถลงในรอบนี้ได้ 1,000 ก็ยังดีคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เคยเข้าร่วมในโครงการของรัฐบาลเลยนะคะก็ลองดูในรอบนี้ก็ได้นะก็ทำในกระบวนการเหมือนเดิมเลยค่ะนั่นก็คือเราต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังมาแล้วก็ดำเนินในกระบวนการเหมือนรอบแรกที่เขาทำกันนะคะแต่ว่ารอบนี้น่าจะคิดว่าน่าจะดีขึ้นหน่อยน่าจะไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเพราะว่าคนก็ทยอยเริ่มใช้สิทธิ์ในเฟสแรกได้สิทธิ์ในเฟสแรกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แค่รอยืนยันในเฟสที่2เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะกระบวนการต่างๆเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดว่าเรากดยืนยันสิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะกำหนดระยะเวลาว่าคุณต้องเริ่มใช้จ่ายภายในวันไหนถ้าเกิดว่าคุณได้สิทธิ์ไปแล้วแต่คุณไม่ใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดคุณก็จะถูกดึงสิทธิ์นั้นเนี่ยกลับไปอยู่ดีค่ะก็ฝากแจ้งเตือนกันไปด้วยนะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหวังว่าคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจแล้วก็ได้ติดตามรับฟังกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าฟังกันไม่ทันอะไรยังไงคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาเน้นย้ำประชาสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆนะคะก่อนจะถึงวันที่กดยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2แล้วกันค่ะแล้วก็สามารถไปติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ทั้งทีวีทั้งวิทยุต่างๆก็สามารถติดตามรับฟังได้เลยค่ะมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวแล้วกันนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการบริหารจัดการเวลาอยู่นะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันก่อนแล้วกันค่ะก็หลากหลายประเด็นนะคุณผู้ฟังนะอีกหนึ่งเรื่องก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระทรวงการคลังนี่แหละค่ะท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสค่ะจากการปาฐกถาหัวข้อพิเศษโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กในการเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือขาดคนค้ำประกันเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบค่ะและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นก็ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มันผันผวนเนาะแล้วก็เกิดการชะลอตัวข้าวของก็แพงขึ้นนะตอนนี้นะคะก็ต้องมีการหามาตรการมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในลักษณะแบบนี้นี่แหละค่ะก็ผนึกกำลังร่วมกับแบงก์แล้วก็นอนแบงก์ต่างๆนะคะในการเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยเหลือคนตัวเล็กแบบนี้คุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโดยทีมค้นหาคำว่าผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสหรือว่าพิมพ์นาโนพลัสง่ายๆก็ได้ค่ะแล้วก็ลองไปติดตามรายละเอียดดูนะคะว่าใครมีสิทธิ์จะได้ในโครงการนี้บ้างฉันเป็นผู้ประกอบการตัวเล็กๆฉันมีสิทธิ์จะได้ไหมต้องทำอะไรแบบไหนวงเงินที่จะได้เท่าไหร่นะคะก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เอาเป็นว่าเรานำมาบอกข่าวเล่ากันสั้นๆแล้วกันในช่วงเช้าแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยนะคะที่ในเวทีโลกนะคะสำหรับการนับถอยหลังเข้าสู่ที่ประเทศไทยเนี่ยจะเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank Group ค่ะก็จะมีการจัดขึ้นนะคะในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะก็อยากให้คนไทยทุกคนนะคะได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้แล้วกันค่ะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะมีผู้แทนจาก191ประเทศประมาณ 15,000 คนจากทั่วโลกคุณผู้ฟังเดินทางมาประชุมที่ประเทศไทยนะคะก็ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพด้วยอยากให้ทุกคนได้ร่วมทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีไปด้วยกันค่ะอยากให้ทุกคนได้นำเสนอเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะทางเจ้าภาพทางรัฐบาลเองตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมงานในส่วนต่างๆแล้วก็เตรียมที่จะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านทางเมนูอาหารที่มีการเสิร์ฟให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมหรือว่าเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งการเดินทางการดูแลความปลอดภัยต่างๆนะคะก็ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่อย่างเต็มที่เลยค่ะย้ำวันเวลา
ลากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะไทยเราเนี่ยเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group นะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆเนาะเดี๋ยวพยายาม

ตามหาข่าวสารแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลื่อนฟีดเจอปุ๊บก็จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอยู่ตลอดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็ที่ระนองมีข่าวสารความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บหนึ่งค่ะ

0: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
1: มาคุย
2: กรวดน้ำตาค่ะผลงานเพลงจากมินตราอินทิราแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะโกดำค่ะผลงานเพลงจากวสันต์17แล้วก็ไม้เมืองนะคะเฟเจอริงกันค่ะก็เป็นอีก2ผลงานเพลงที่นำมาฝากกันในยามเช้าแบบนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังมาตามเรื่องของน้องเน่ๆกันหน่อยตอนนี้มีอัปเดตมาแล้วค่ะจากการติดตามผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเนาะตอนนี้ก็คนไทยในอเมริกานะคะก็มีการโพสต์ภาพว่าน้องเน่ๆตอนนี้กำลังขึ้นโชว์แล้วค่ะมาในชุดสีแดงยาวนะคะคือดูจากไกลๆเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นผ้าไหมหรือเปล่าคุณผู้ฟังแต่มาในชุดสีแดงยาวทั้งชุดเลยค่ะก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเน่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวภาพบรรยากาศต่างๆเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีมาเยอะพอสมควรนะคะก็ร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเน่ๆได้ค่ะจริงๆเราก็ลุ้นนะลุ้นมาตลอดยิ่งพอแบบเมื่อช่วงเช้าอ่ะหลายคนก็แบบร่วมส่งกำลังใจกับน้องเน่ๆก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งลุ้นแล้วก็อยากเอาใจช่วยน้องเน่ๆมากขึ้นไปอีกนะคะเอาเป็นว่าทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะเรามาตามกันต่อในรายการของเราไหมคะอันดามันวันนี้เนาะช่วงของคัดข่าวมาคุยก็มาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันค่ะในพื้นที่ภูเก็ตก็มีหลากหลายประเด็นนะคะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยแล้วกันค่ะตอนนี้ภูเก็ตเขาก็เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32เตรียมต้อนรับนักกีฬากว่า 1,200 คนจาก50ประเทศคาดการเอาไว้ว่าจะมีเงินสะพัดจากกิจกรรมนี้ประมาณ60ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมาดูรายละเอียดของกิจกรรมกันค่ะสำหรับตอนนี้จังหวัดภูเก็ตก็เตรียมความพร้อมแล้วนะคะในการจัดลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ค่ะก็เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมกันไปนะคะโดยมีทางด้านของท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมในการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ร่วมกับอีกหลายภาคส่วนเลยค่ะสำหรับกำหนดการในการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32กำหนดจัดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายน2569ก็ใกล้ๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นความร่วมมือระหว่างทางจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนค่ะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยการแข่งขันหลักในวันที่15พฤศจิกายนนะคะก็ประกอบด้วยไตรกีฬาบุคคลแล้วก็ประเภททีมค่ะเริ่มด้วยกีฬาว่ายน้ำรวมระยะทางประมาณ 1,800 เมตรแบ่งเป็นว่ายน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตรแล้วก็ว่ายน้ำในทะเลสาบ500เมตรก่อนที่จะต่อด้วยการปั่นจักรยานระยะทาง50กิโลเมตรค่ะและวิ่งอีกระยะทาง12กิโลเมตรนะคะโดยจะมีการกำหนดจุดปล่อยตัวอยู่ที่บริเวณชายหาดของโรงแรมสายลากูน่าภูเก็ตค่ะเส้นชัยบริเวณลานกิจกรรมลากูน่าโกรฟนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะหลากหลายโปรแกรมมากๆค่ะส่วนทางด้านการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกตอนนี้มีการเตรียมจุดให้น้ำแล้วก็จุดพักต่างๆอย่างเต็มที่แล้วจุดปฐมพยาบาลหรือว่าจุด เส้นชัยนะคะตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วค่ะการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายสำคัญเลยก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตด้วยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมให้ภูเก็ตเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาแล้วกันแล้วก็เขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะอยู่ในระดับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ะคาดการเอาไว้นะคุณผู้ฟังว่าการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะจะมีนักกีฬาจากประมาณ50ประเทศมาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,200 คนค่ะพร้อมผู้ติดตามอีกไหนจะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอีกประมาณ 4,000 คนค่ะคาดว่าจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทจากทั้งการเดินทางเข้ามาทั้งที่พักทั้งร้านอาหารทั้งแข่งขันเสร็จหรือว่าก่อนหน้านั้นก็เดินทางไปท่องเที่ยวเนาะรวมถึงการใช้จ่ายของนักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามค่ะ60ล้านบาทก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชื่อว่าจะส่งเสริมเรื่องของการผลักดันให้ภูเก็ตเนี่ยกลายเป็นเมืองด้านกีฬาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็ส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะจากภูเก็ตมาดูที่พังงากันบ้างค่ะทางพังงาตอนนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมค่ะกรมปศุสัตว์ได้มีการส่งมอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์ประมาณ450ฟอนต์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยทางด้านของคุณพงพันธ์ธรรมมานะคะรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะเดินทางพร้อมด้วยคณะนะคะลงไปในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อส่งมอบเสบียงอาหารมีทั้งหญ้าแห้งคุณภาพดีนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆด้วยประมาณ450ฟอนต์ด้วยกันซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานีค่ะมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจำนวน3ตำบล3ตำบลนี้มีทั้งตำบลโคกเคียนค่ะตำบลบางไทรค่ะแล้วก็ตำบลบางนายศรีนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเจอกับภาวะของการขาดแคลนอาหารสัตว์อย่างหนักเนื่องจากแหล่งหญ้าตามธรรมชาติได้รับความเสียหายคุณผู้ฟังก็เลยต้องมีการมาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะโดยทางด้านท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านก็บอกว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในหลายอำเภอค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากจึงได้มีการกำชับให้กรมปศุสัตว์เนี่ยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเชิงรุกเร่งสำรวจความเสียหายและสำรวจความต้องการของตัวเกษตรกรว่าเขาต้องการความช่วยเหลือด้านไหนอะไรยังไงบ้างนะคะพร้อมกับมีการจัดตั้งจุดสำรองทั้งหญ้าแห้งและเสบียงอาหารพร้อมในการเคลื่อนย้ายเข้าช่วยเหลือในทันทีทั่วประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้กรมปศุสัตว์เองก็ยังได้มีการจัดส่งทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์นะคะพร้อมกับแจกจ่ายเวชภัณฑ์ถุงยังชีพสัตว์ค่ะแล้วก็การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของสัตว์เลี้ยงหลังน้ำลดกันด้วยหากเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือด้านเสบียงสัตว์หรือว่าการดูแลสุขภาพของสัตว์ของเรานะคะก็สามารถไปติดขอรับบริการได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือว่าปศุสัตว์จังหวัดก็ได้หรือว่าโทรไปแจ้งได้ผ่านทางสายด่วนของกรมปศุสัตว์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในพื้นที่พังงาหลังจากที่ได้รับผลกระทบกันไปก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือกันต่อค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักเบรกกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะฟังสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาตามข่าวกันต่อในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

ณัฐหน้าทองค่ะผลงานเพลงจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะมาตามกันต่อในช่วงที่3ของรายการช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังมีข่าวสารอีก2จังหวัดที่เรามาจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็อัปเดตของเรื่องของเนเน่กันสักนิดนึงค่ะตอนนี้เนเน่โชว์จบแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพิ่งจบไปแบบหมาดๆเลยค่ะสำหรับการแสดงของเนเน่บนเวที American Got Talent ในครั้งนี้นะคะรอบนี้จริงๆด้วยคุณผู้ฟังน้องมาในธีมชุดแบบสีแดงยาวไปเลยค่ะแล้วก็ผลงานเพลงที่เนเน่ได้นำไปขึ้นโชว์ในรอบนี้ก็คือเพลง Seven Nation Army ค่ะของ The White Stripes นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่สุดร้อนแรงมากๆค่ะก็มีหลายคนส่งกำลังใจกับเนเน่นะต่อไปนี้ก็มาร่วมลุ้นกันต่อว่าเนเน่จะได้เป็นผู้ชนะในเวทีการแข่งขัน American Got Talent ในครั้งนี้หรือเปล่าค่ะขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆเชื่อว่าเนเน่ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะก็ที่เหลือขึ้นอยู่กับผลการตัดสินของคณะกรรมการแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรามาตามข่าวกันต่อเนาะเรื่องของเนเน่ก็เดี๋ยวจะตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าข่าวสารในพื้นที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองที่ยังค้างคากันอยู่ก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะไปดูที่กระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้เปิดเวทีเติมโอกาสดันผลิตภัณฑ์กลุ่มเปราะบางสู่ตลาดยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่ยั่งยืนค่ะโดยท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีเติมโอกาสการแสดงศักยภาพและการต่อยอดการขยายผลการรวบรวมผลิตภัณฑ์เด็กในครัวเรือนเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการสตรีและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกระบี่ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มเปราะบางในทุกมิติตามแผนปฏิบัติราชการของปีงบ69นี้ของจังหวัดนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะโดยมีหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมในกิจกรรมด้วยนะคะโดยทางด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ก็บอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยคือเขาอยากจะเปิดพื้นที่แล้วก็อยากจะสร้างโอกาสให้กับน้องๆเด็กๆในครัวเรือนเปราะบางหรือว่าผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาสได้มาแสดงศักยภาพค่ะโดยการนำความสามารถเนี่ยมานำเสนอผ่านทางงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการผลิตภัณฑ์หรือว่าผลงานต่างๆสู่สาธารณะค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของทางกลุ่มที่เขาทำงานฝีมือทำงานแบบภูมิปัญญางานแฮนด์เมดหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยสามารถต่อยอดสร้างอาชีพให้เขาได้ไงคะและจะได้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้อย่างยั่งยืนไปในตัวด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้มัน1มันคือเป็นการเปิดเวทีให้กับกลุ่มเปราะบางแล้ว2มันได้เห็นถึงว่าทางจังหวัดเองเขาไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะคะเป้าหมายของเขาคือเนี่ยเขาอยากจะเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมทุกกลุ่มทุกวัยให้สามารถอยู่ได้ให้สามารถอยู่ได้อย่างแบบมีศักยภาพด้วยแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอื่นๆตามมาด้วยนะคะก็มีหลายภาคส่วนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณเกือบ500คนเลยค่ะในกิจกรรมภายในงานเนี่ยก็มีทั้งการสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพการแสดงความสามารถบนเวทีการแสดงทอล์คโชว์ค่ะในหัวข้อคุณค่าของผู้สูงวัยและคนพิการนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองท่านก็ได้เน้นย้ำค่ะท่านบอกว่าทางจังหวัดกระบี่ก็ให้ความสำคัญในหลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้วไม่มองว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นเพียงคนที่รอการช่วยเหลือแต่เขามองว่าเฮ้ยเนี่ยคนเหล่านี้เขามีคุณค่านะเขามีความสามารถนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดเวทีเหล่านี้เขาอ่ะมันก็เหมือนเป็นการเติมเต็มโอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีกับความสามารถของเขาเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าใครจะมีความสามารถด้านไหนคุณก็ได้มีเวทีมีช่องทางในการทำมาหากินของคุณอย่างแน่นอนโดยมีทางจังหวัดเนี่ยคอยซัพพอร์ตอยู่ค่ะโดยท่านผู้ว่าท่านก็บอกนะคะว่าทุกคนเนี่ยล้วนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในทุกมิติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะก็เป็นข่าวสารบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่าค่ะจังหวัดระนองก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีที่โหยาวนานมากๆคุณผู้ฟังแล้วก็
แก้ไม่หายสักทีนะคะก็ต้องรอระยะเวลาต่อไปว่าช่วงนี้น้ำมากหน่อยน้ำก็ขุ่นน้อยหน่อยหรือว่าช่วงนี้น้ำแห้งน้ำขุ่นเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะก็มารอดูว่าความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่เวทีการประชุมคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีกันไปเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมกับคณะทำงานแล้วก็ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงผู้แทนของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะในเวทีการประชุมเนี่ยเขามีการติดตามสรุปความคืบหน้าจากการประชุมไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ติดตามว่าหลังจากที่ประชุมกันไปรอบที่แล้วเนี่ยพอสั่งงานกันไปปุ๊บมีการดำเนินการอย่างไรบ้างเป็นไปอย่างไรแล้วบ้างที่มีข้อตกลงออกมาประมาณเกือบ10-11ข้อประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ฟังในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำขุ่นคุณภาพน้ำคุณภาพของตะกอนดินแล้วก็รวมไปถึงแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ผลกระทบที่จะส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนสภาพแวดล้อมต่างๆค่ะในที่ประชุมก็ได้รับทราบแล้วก็ติดตามคุณภาพน้ำนะคะจากข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ซึ่งได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำมาอยู่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี62จนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็การตรวจวัดคุณภาพน้ำการตรวจวัดตะกอนดินแล้วก็น้ำประปาในพื้นที่นะคะโดยมีการกำหนดจุดตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็การดูแลในด้านต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะคือในเวทีการประชุมเนี่ยท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหานี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ยาวนานแล้วมันก็ยังไม่มีวี่แววว่าเฮ้ยมันจะจบลงเมื่อไหร่เพราะว่าต้นทางของสาเหตุปัญหาน้ำขุ่นเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็ต้องหารือกันในระดับนโยบายในระดับประเทศไหมในระดับยกเป็นวาระแห่งชาติไหมเรื่องของปัญหาน้ำขุ่นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเพราะว่าในหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาก็ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของระบบนิเวศเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วน้ำขุ่นแบบนี้น้ำที่ต้องใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยเขาก็กังวลนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องตามกันต่อนะคะคือจะนิ่งเฉยไม่ได้อะปีนึงเนี่ยจัดหลายเวทีมากที่มาถกกันมาหารือกันแล้วก็มีหน่วยงานจากส่วนกลางมีผู้บริหารที่ลงมาแล้วก็มาติดตามความคืบหน้านะคะแต่ก็นั่นแหละค่อยๆแก้กันไปแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะแต่เชื่อว่าใจของพี่น้องในพื้นที่เขาอยากให้ปัญหามันจบโดยเร็วที่สุดนะคะก็เอาใจช่วยแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อยากนำข่าวสารมาฝากกันว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยก็มีการติดตามไปนะคะข้อสั่งการอะไรจากเวทีการประชุมครั้งที่แล้วก็ต้องมาติดตามผลกันว่าทำหรือเปล่าทำไปได้ขนาดไหนแล้วแล้วก็เห็นผลอย่างไรบ้างนะคะก็วันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดข่าวสารพยายามหยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบไม่ขาดตกบกพร่องประเด็นไหนประเด็นหนึ่งไปเลยนะคะข่าวเยอะมากจริงๆค่ะแต่เราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้พักผ่อนสลับกันไปเนาะฟังข่าวด้วยแล้วก็ติดตามผลงานเพลงเพราะๆก็ได้นำมาฝากกันด้วยนะคะให้พักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงเช้าแบบนี้จะได้แบบมีสมองที่ปลอดโปร่งสำหรับการเริ่มต้นการทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกท่านจริงๆที่อยู่เป็นเพื่อนกับรายการของเราอยู่ติดตามรายการอันดามันวันนี้กันในทุกวันเลยนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้นายนัทและทีมงานก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการอันดามันวันนี้ได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างที่บอกไปค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะผ่านทางสวทเครือข่ายที่รับสัญญาณในพื้นที่ของภูเก็ตพังงากระบี่กัวป่าแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะแล้วก็ผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆในช่วงนี้นะคะที่มีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมจัดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
5: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีอาจกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายสิบแห่งได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อรองรับไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมย่านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีการเร่งแผนย้ายผู้ป่วยออกไปพักในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่27กันยายนนี้
6: นางสาวพัทราวดีส่งศรีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเปิดเผยว่าจากการออกประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอ
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันนี้ถึง26กันยายนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ท่านกำลังรับฟังสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
9: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
8: ้อุ้ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
9: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
8: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
9: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
11: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
10: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
11: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
10: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
11: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
13: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
12: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
13: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
12: ใช้แล้วจ้ะพี
13: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
12: กรมประชาสัมพันธ์
14: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุด

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางขึ้นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงนี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วขอมาติดตามรายการ
1: อรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสตายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อซักซี่และความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2

0: 2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: การประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติบางส่วนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นหลังพบว่าหลักเกณฑ์เดิมบางประการทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการทบทวนครั้งนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ที่เร่งพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งโดยเฉพาะเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือหลุดออกจากระบบและต่อมาเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับหลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงในครั้งนี้ประเด็นแรกคือเกณฑ์นักเรียนและนักศึกษาโดยเสนอให้ไม่นำนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อไม่ให้สถานะการเรียนในลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ประเด็นที่สองคือเกณฑ์การเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการโดยเสนอให้ยกเว้นกรณีที่เป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อไม่ให้การมีชื่ออยู่ในกิจการประเภทดังกล่าวเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติประเด็นที่3คือเกณฑ์การถือครองหลักทรัพย์และตราสารหนี้โดยเสนอให้ผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีหรือมีมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือรวมทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทไม่ถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้หรือมีกับตราสารหนี้รวมกันไม่เกิน 5,000 บาทเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเงินลงทุนในระดับดังกล่าวมีมูลค่าต่ำและการเปิดบัญชีลงทุนอาจเป็นเพียงช่องทางการออมระยะยาวไม่ได้สะท้อนว่าบุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงประเด็นที่4คือเกณฑ์การถือครองรถโดยเสนอให้ไม่นำรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์เว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถสะสมตามชนิดแบบและรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดขณะที่รถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกิน20ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกจะได้รับการยกเว้นในลักษณะเดียวกันเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถสะสมตามประกาศกรมการขนส่งฐานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และถูกบันทึกเป็นสินเชื่อประเภทอื่นจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแยกส่งเฉพาะยอดหนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรให้กระทรวงการคลังนำไปประมวลผลขณะที่สินเชื่อโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งผู้แทนมัสยิดเป็นผู้ลงนามแทนชุมชนจะไม่นำมารวมคำนวณเพื่อตัดสิทธิ์ผู้แทนมัสยิดเนื่องจากไม่ได้เป็นการกู้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลส่วนวงเงินคำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ถูกส่งไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดและอาจถูกนับซ้ำกับสินเชื่อที่กู้จากสถาบันการเงินโดยตรงจะไม่นำวงเงินคำประกันที่ยังไม่มีภาระหนี้คงค้างจริงมารวมคำนวณเป็นภาระหนี้ของผู้ลงทะเบียนนางสาวลลิดากล่าวว่าสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการปี2569ทุกรายที่ยืนยันตัวตนแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้คณะกรรมการยังเสนอให้นำฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการปี2569ซึ่งสะท้อนข้อมูลด้านรายได้อายุสภาพร่างกายการศึกษาและการประกอบอาชีพไปใช้บูรณาการความช่วยเหลือประชาชนทั้งกลุ่มที่ผ่านและไม่ผ่านคุณสมบัติในด้านอื่นเพิ่มเติม โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐพิจารณามาตรการแก้ไขภาระหนี้และสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาการพัฒนาความรู้ทักษะฝีมือแรงงานและการเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคลพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบกรณีประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือถูกนำชื่อไปแอบอ้างทำธุรกรรมหรือนิติกรรมและดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลของภาครัฐให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การกำหนดมาตรการช่วยเหลือในอนาคตมีความแม่นยำและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นทั้งนี้คาดว่าการจัดสรรสวัสดิการสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะใช้งบประมาณไม่เกิน 42,000 ล้านบาทจากงบประมาณกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยการทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งนี้มีเป้าหมายให้การจัดสวัสดิการของรัฐสะท้อนกับข้อสอดคล้องกับข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกับสภาพปัญหาของแต่ละระดับ
3: มาตรการช่วยเหลือประชาชนและดูแลค่าครองชีพข่าวต่อไปเป็นเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ภาครัฐเดินหน้าบรรเทาภาระค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากและช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกันเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมประกอบด้วยโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมซึ่งเป็นโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อและไม่สามารถคาดการได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่อันส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการผ่านแหล่งเงินเพิ่มเติมภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมจะมุ่งเน้นการช่วยเหลือการบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังนี้โครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ทรัพย์สินและหนี้สินโดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจากวงเงินเดิมที่เคยได้รับคือจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนและได้เพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและระยะเวลาสำหรับโครงการนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยมีรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ของประชาชนจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569และสำหรับการยืนยันสิทธิ์ของผู้ประกอบการก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569และประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการ
2: ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยภาครัฐจะสนับสนุนร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อวันโดยสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมได้ตั้งระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เป็นระยะเวลา2เดือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมโดยรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปทั้งนี้การดำเนินการโครงการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนรวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำรงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมในช่วงที่ค่าของชีพอยู่ในระดับสูงพักฟังเพลง

0: ณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: คุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
2: ดวงตาสภาพใหม่ like new เล

0: พร้อมโอน
1: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
2: ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
2: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
1: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
4: ้ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพ

0: ดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิโซได้ฝึกส

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะกับอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีของเด็กและเยาวชนชาวภูเก็ตนะคะที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีเอเชียกับข่าวนี้ค่ะลาดไวรันเวย์2026เปิดเวทีแฟชั่นโชว์ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภูเก็ตสู่ตลาดร่วมสมัยด้วยทุนทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม Exhibition Showcase Fashion Show Last Way Runway 2026ภายใต้กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมโครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ2569เมื่อวันที่20กันยายน2569ณถนนถลางย่านเมืองเก่านี้ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางคนึงนิดทยายุทธผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยนำทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเป้าหมายภายใต้กิจกรรมผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานและการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และการพัฒนาต้นแบบอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพและวัตถุดิบของชุมชนการค้นหาและถ่ายทอดเสน่ห์ผลิตภัณฑ์การสร้างต้นแบบจากสเก็ตดีไซน์และการพัฒนาสตอรี่เทลลิ่งแอนด์แบรนดิ้งตลอดจนการปรับปรุงต้นแบบการนำเสนอและจัดแสดงผลิตภัณฑ์รวมถึงการวิเคราะห์ด้านการตลาดสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน5กิจการได้แก่กลุ่มฉลองน้องใหม่ภูสาลีบ้านคุณส่วนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพบ้านเหนือและพืชผักและสุดท้ายวันนานะคะไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมคือการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Exhibition Showcase Fashion Show Last Way Runway 2026ซึ่งเป็นเวทีสำหรับทดสอบตลาดและส่งเสริมการตลาดในรูปแบบออนไซต์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการแบรนด์ที่ร่วมพัฒนาต้นแบบและช่างหัตถศิลป์นอกจากนี้ยังมีผลงานจากผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์อาทิผลงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณ by นปพัชผลงานสเปรย์หอมจากแบรนด์ชมหอมและผลงานปาเตลูจากบ้านตลาดใหญ่แอดนครภูเก็ตแฟชั่นโชว์ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอความสวยงามของผลิตภัณฑ์แต่เป็นการสื่อสารเรื่องราวอัตลักษณ์และคุณค่าทางของทุนทางวัฒนธรรมผ่านงานออกแบบร่วมสมัยเพื่อสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดและกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้ยิ่งขึ้นการจัด กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนที่มุ่งเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวมีอัตลักษณ์และสามารถต่อยอดสู่ตลาดในจังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตประชุมเตรียมพร้อมจัดลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32วันที่14ถึง15พฤศจิกายน2569ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อวันนี้เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15พฤศจิกายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และเส้นทางการแข่งขันการรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแพทย์และพยาบาลตลอดจนการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้แทนบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนนำเสนอรายละเอียดการจัดการแข่งขันพร้อมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมและประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์สำหรับการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ประจำปี2569 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2569 โดยมีจุดปล่อยตัวนักกีฬาณชายหาดโรงแรมทรายลากูน่าภูเก็ตและจุดเปลี่ยนการแข่งขันและเส้นชัยหน้าลานกีฬาลากูน่ากอล์ฟโดยวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569เป็นการแข่งขันไตรกีฬาบุคคลและทีมประกอบด้วยว่ายน้ำระยะทาง 1,800 เมตรแบ่งเป็นว่ายน้ำทะเล 1,300 เมตรและว่ายน้ำจืดในทะเลสาบ500เมตรปั่นจักรยาน50กิโลเมตรและวิ่ง12กิโลเมตรรวมถึงการแข่งขันสปรินต์ไตรกีฬาบุคคลและทวิปกีฬาบุคคลส่วนวันที่14พฤศจิกายน2569มีกิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาระยะทาง50กิโลเมตรด้านสถานที่และเส้นทางการแข่งขันที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมบนถนนสาธารณะการจัดกิจกรรมบริเวณชายหาดและทะเลสาธารณะรวมถึงการซ่อมแซมและทำความสะอาดถนนบนเส้นทางการแข่งขันจักรยานตลอดจนการขออนุญาตรื้อถอนและซ่อมคืนลูกระนาดบนเส้นทางการแข่งขันโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเพื่อดูแลความปลอดภัยจากวัตถุระเบิดควบคุมการจราจรและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางการแข่งขันจักรยานรวมถึงการแข่งขันว่ายน้ำในทะเลและทะเลสาบพร้อมเรือยางตลอดจนการสนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลสำหรับนำขบวนนักกีฬาและปิดท้ายขบวนบนเส้นทางจักรยานโดยประสานความร่วมมือจากตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่ว่าการอำเภอถลางกองทัพเรือภาคที่3กองกำกับการ8กองกำกับการตำรวจน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแพทย์และพยาบาลเตรียมความพร้อมสนับสนุนรถบริการทางการแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อดูแลนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดการแข่งขันโดยประสานความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนอกจากนี้ยังมีจุดให้น้ำตลอดเส้นทางโดยพนักงานโรงแรมกลุ่มลากูน่าภูเก็ตและบริการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณจุดเส้นชัยโดยบัญญันทรีสปาและอังสนาสปาด้านการประชาสัมพันธ์บริษัทมานาเอเชียจำกัดโดย GAA Event และบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนได้จัดทำชุดสื่อและข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการแข่งขันและหลีกเลี่ยงการขนย้ายวัสดุก่อสร้างบนเส้นทางในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนและภาคส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนการจัดการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากลและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้เส้นทางมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหารือคณะทำงานติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งต่อยอดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเมื่อวันนี้เวลา 9:00 นณห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดระนองชั้น4ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการพบปะหารือร่วมกับคณะทำงานติดตามโครงการจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการติดตามผลลัพธ์โครงการต่อยอดจากโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลในวงใต้อำเภอระอุ่นจังหวัดระนองการพบปะหารือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลลัพธ์ของโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องประเด็นในการหารือนะคะก็คือให้ความสำคัญกับแนวทางของจังหวัดในการสนองพระราชดำริการสร้างความมั่นคงทางน้ำให้แก่ชุมชนในระยะยาว ตลอดจนการบริหารจัดการระบบน้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างเพียงพอต่อเนื่องและเป็นธรรมด้วยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนทั้งพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลระบบส่งน้ำการใช้น้ำอย่างเหมาะสมการร่วมแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวการหารือยังครอบคลุมถึงปัจจัยที่จะสนับสนุนให้โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดระนองสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งน้ำกับการประกอบอาชีพคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงการนำบทเรียนและผลสัมฤทธิ์จากโครงการไปใช้ประกอบโครงการอื่นในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะนำข้อมูลจากการติดตามและการหารือร่วมกับจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ไปประกอบการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปคงอยู่ที่ข่าวจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองประชุมสอบมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหารือคณะทำงานติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งต่อยอดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเมื่อวันนี้เวลา 9:00 นณห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดระนองชั้น4ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการพบปะหารือร่วมกับคณะทำงานติดตามโครงการจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการติดตามผลลัพธ์โครงการต่อยอดจากโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลในวงใต้อำเภอระอุ่นจังหวัดระนองการพบปะหารือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลลัพธ์ของโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องประเด็นในการหารือนะคะก็คือให้ความสำคัญกับแนวทางของจังหวัดในการสนองพระราชดำริการสร้างความมั่นคงทางน้ำให้แก่ชุมชนในระยะยาวตลอดจนการบริหารจัดการระบบน้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างเพียงพอต่อเนื่องและเป็นธรรมด้วยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนทั้งพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลระบบส่งน้ำการใช้น้ำอย่างเหมาะสมการร่วมแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวการหารือยังครอบคลุมถึงปัจจัยที่จะสนับสนุนให้โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดระนองสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งน้ำกับการประกอบอาชีพคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงการนำบทเรียนและผลสัมฤทธิ์จากโครงการไปใช้ประกอบโครงการอื่นในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะนำข้อมูลจากการติดตามและการหารือร่วมกับจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ไปประกอบการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปและถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนวางแผนป้องกันลดความเสี่ยงและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเมื่อวันนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองครั้งที่2ทับ2569ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองจัดขึ้น ดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5สารกลางจังหวัดระนองการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดระนองระหว่างวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน49รายคิดเป็นอัตรา 29.48 รายต่อประชากรแสนคนหรือเฉลี่ยประมาณ1รายทุกๆ5วันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ยังระบุถึงพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แก่การขับรถเร็วเกินกำหนดการไม่สวมหมวกนิรภัยและการตัดหน้ากระชั้นชิดโดยที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของพื้นที่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะกรมปศุสัตว์ส่งมอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์450ฟอนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายพงพันธ์ธรรมมารองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อส่งมอบอาหารสัตว์ที่เป็นหญ้าแห้งคุณภาพดีจำนวน450ฟอนซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในอำเภอตะกั่วป่า3ตำบลได้แก่ตำบลโคกเคียนตำบลบางไทรตำบลบางนายสีที่กำลังขาดแคลนอาหารสัตว์อย่างหนักเนื่องจากหญ้าแห้งตามธรรมชาติได้รับความเสียหายโดยมีนายจิตศักดิ์เมืองเขียวปศุสัตว์จังหวัดพังงานายดำรงฉิมทับในอำเภอตะกั่วป่าและหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับนายพงพันธ์ธรรมมารองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในหลายอำเภอทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากจึงได้กำชับให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์อำนวยการเชิงรุกเร่งสำรวจความเสียหายและความต้องการของเกษตรกรพร้อมจัดตั้งจุดสำรองทั้งหญ้าแห้งและเสบียงอาหารสัตว์พร้อมเคลื่อนย้ายเข้าช่วยเหลือทันทีทั่วประเทศนอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้จัดส่งทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์พร้อมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ถุงยังชีพสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังน้ำลดทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือด้านเสบียงสัตว์หรือการดูแลสุขภาพสัตว์สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดหรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ได้ตลอด24ชั่วโมงมาปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะของบางอย่างอาจเป็นเพียงของธรรมดาสำหรับเราแต่สำหรับใครบางคนมันอาจเป็นของที่จำเป็นที่สุดในวันนี้ผู้ว่าจังหวัดกระบี่นายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่ส่งต่อความห่วงใยมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกาะลันตาเมื่อวานนี้นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศิลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาณศาลาประชาคมอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยมีนายศักดาสีแดงนายอำเภอเกาะลันตาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนถุงยังชีพจำนวน72ชุดไข่ไก่จำนวน72แผงรถเข็นแก่ผู้พิการจำนวน5คันแพมเพิร์สจำนวน20ห่อและหม้อนอนจำนวน20อันจำนวน10อันแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่สนับสนุนผ้าถุงและผ้าขาวม้าจำนวน20ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบข้อจำกัดในการดำรงชีวิตของประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้ประสานอำเภอเกาะลันตาสำรวจความ เป็นอยู่และคัดเลือกประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยครอบคลุม8อำเภอ390หมู่บ้านรวม780ครัวเรือนกำหนดดำเนินการลงพื้นที่ระหว่าง 22-29 กันยายน 2569ในการช่วยเหลือครั้งนี้นอกจากถุงยางชีพและไข่ไก่แล้วยังมีสิ่งของที่จัดสรรตามความจำเป็นของประชาชนแต่ละกลุ่มได้แก่ถุงยางชีพ780ชุดไข่ไก่780ฟองขอโทษค่ะไข่ไก่780แผงรถเข็น40คันแพมเพิร์ด160ห่อหม้อนอน100อันและผ้าถุงผ้าขาวม้า160ผืนการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงสิ่งของที่นำไปมอบให้แต่เป็นการไปลงพื้นที่พบปะพูดคุยและรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละครัวเรือนเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมเดินหน้าส่งต่อความห่วงใยความช่วยให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวทช

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศซึ่งชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนเป้าหมายของไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารทิโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเราจะตัดใจสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนปริมาณสังแสนสุขรายงาน
1: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสูงถึง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาที ขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43จังหวัดชัยนาท 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งการปรับเพิ่มจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ
10: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
12: นี
11: ่นี่นี่นี่นี
12: ่ตรงนี้ด้วย
11: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
12: ฮ่าฮ่าสนุกจังเลยค่ะแม
13: ่โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ปอ3รควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
14: ว้าเกมโอเวอร์แล้วเริ่มใหม่แล้วกันเย้
15: เกมเริ่มใหม่ได้แต่ชีวิตจริงทุกการใช้จ่ายทุกการตัดสินใจไม่มีปุ่มรีเซ็ตพระราชดำริเรื่องปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานแนวทางให้เรารู้จักพอประมาณมีเหตุผลและเตรียมความพร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลง

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและยังสามารถรับชมรับฟังนะคะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพบกับข่าวสารสำคัญค่ะตลอดจนมาตรการช่วยเหลือนะคะจากภาครัฐค่ะที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ค่ะเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนนะคะเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินนะคะที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690,653,000 บาทค่ะจากพ.ร.ก.กู้เงินแก้วิกฤตพลังงานนะคะพ.ศ.2569ค่ะตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยค่ะท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ค่ะโดยครอบคลุม2โครงการสำคัญค่ะได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมค่ะเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้านะคะเพิ่มอีก700บาทค่ะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนค่ะในเดือนตุลาคม2569ค่ะรองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.51 ล้านคนค่ะและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็ร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนค่ะตลอดระยะเวลา2เดือนค่ะก็คือวันที่

0: 1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะซึ่งจะดูแลประชาชนไม่เกิน 32.52 ล้านคนค่ะโดยเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะในวันที่1-15ตุลาคม2569ค่ะพร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมนะคะให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนนะคะได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีค่ะเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนค่ะชะลอตัวนะคะแล้วก็มุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนค่ะเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อนะคะแล้วก็พยุงเศรษฐกิจฐานรากค่ะและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศนะคะให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นการช่วยเติมสภาพคล่องนะคะแล้วก็พยุงกำลังซื้อกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับมาตรการนี้นะคะใครที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะคะก็เตรียมตัวยืนยันสิทธิ์กันได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ข่าวการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยกันบ้างค่ะกับข่าวดีนะคะเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะในระบบนะคะเพื่อช่วยปลดล็อกคนตัวเล็กให้สู้ต่อได้ค่ะบสย.ค่ะผนึกแบงค์นอนแบงค์ค่ะเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสนะคะช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายค่ะเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะดร.เอกนิตินิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสหรือนาโนพลัสค่ะพร้อมปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยนะคะที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันค่ะสามารถนะคะเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นนะคะลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนค่ะต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16ค่ะโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะหรือบสย.ค่ะจะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์นะคะที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ค่ะภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐค่ะรวมไปถึงรองรับVirtual Bank ในอนาคตค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนนะคะให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมใช้ TCG Score ค่ะในการประเมินและบริหารความเสี่ยงนะคะพร้อมทั้งกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทค่ะเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทค่ะพร้อมชู3จุดเด่นนะคะได้แก่1วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อรายค่ะ2ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและ3ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีค่ะโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์นะคะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงค่ะและบสย.นะคะก็จะช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5ค่ะทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยนะคะเข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายเลยค่ะเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายค่ะซึ่งช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งค่ะและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทค่ะซึ่งสะท้อนแนวทางนะคะของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กค่ะเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องนะคะรักษาอาชีพและรายได้นะคะลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและช่วยให้พี่น้องผู้ประกอบการรายย่อยนะคะหลุดพ้นจากการพึ่งพาหนี้นอกระบบได้มากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนน ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการร้อยเรื่องอันดามันกันแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะกำลังนับถอยหลังนะคะสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะซึ่งจะต้อนรับผู้แทนนะคะจาก191ประเทศค่ะกว่า 15,000 คนนะคะจากทั่วโลกเลยล่ะค่ะภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนค่ะเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ค่ะนอกจากการเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจนะคะและการเงินระดับโลกแล้วนะคะก็เป็นหัวใจหลักแล้วนะคะรัฐบาลค่ะโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะยังใช้โอกาสนี้ค่ะในการนำเสนอความเป็นไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์ค่ะเพื่อสร้างความประทับใจและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติค่ะซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกค่ะโดยการคัดสรรเมนูอาหารและเครื่องดื่มนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบค่ะมาจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้า GI ค่ะหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมยกระดับรสชาติอาหารไทยให้ร่วมสมัยรับประทานง่ายและตอบโจทย์ผู้ร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกค่ะซึ่งอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยนะคะก็คืออาหารไทยค่ะที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยค่ะจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานนะคะพร้อมต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามค่ะซึ่งทุกองค์ประกอบนะคะก็สะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยค่ะเช่นข้าวยำหัวใจไทยนะคะที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินและวิถีเกษตรกรรมค่ะซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคค่ะเพราะอาหารไทยนะคะไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยค่ะแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกค่ะโดยเมนูเด่นนะคะที่เตรียมเสิร์ฟค่ะล้วนบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยค่ะผ่านวัตถุดิบพื้นถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวยำหัวใจไทยค่ะที่นำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูเดียวกันค่ะในส่วนของเมนูปลานิลดรายเอทโดนไฟค่ะซอสมิโซะเขาใหญ่ค่ะที่นำปลานิลคุณภาพจากจังหวัดฉะเชิงเซานะคะผ่านเทคนิคการบ่มแบบสากลค่ะจับคู่กับมิโซะนะคะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ในส่วนของของหวานค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะในรูปแบบร่วมสมัยค่ะแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมนะคะรวมถึงผลไม้ไทยตามฤดูกาลจากแหล่งผลิต GI ค่ะส่งตรงจากชาวสวนเลยละค่ะในส่วนของพื้นที่จัดการประชุมนะคะได้หยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยค่ะโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก27จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ค่ะทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งห้องประชุมและเป็นวัสดุซับเสียงค่ะเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และภูมิปัญญาไทยนะคะสู่สายตาผู้แทนจากทั่วโลกค่ะหนึ่งในผลงานไฮไลท์นะคะก็คือบุปผาบรมราชินีนาถหรือบาติกพฤกษาบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผลงานของกลุ่มบาติกเดินาราจังหวัดปัตตานีค่ะที่ถ่ายทอดลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและลายเครือเถานะคะด้วยเทคนิคเขียนเทียนบาติกบนกรอบผ้าอย่างประณีตค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งไม่เพียงแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญนะคะในการร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยค่ะในการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะด้วยมรดกทางวัฒนธรรมศาสตร์แห่งอาหารและงานหัตถศิลป์สิ่งทอจากชุมชนค่ะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนค่ะ คุณผู้ฟังคะนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหาภาคแล้วนะคะก็ยังถือเป็นโอกาสทองค่ะในการโปรโมทวัฒนธรรมและอาหารไทยนะคะให้ชาวต่างชาติได้ประทับใจอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวในเวทีสหประชาชาติกันต่อค่ะโดยศรีหศักดิ์ค่ะได้เผยว่าไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวทีอันก้า81ค่ะดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนนะคะพร้อมจับตาหารือปมกัมพูชาค่ะย้ำไทยนะคะต้องดูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านค่ะบอกว่าเขมรนะคะเขาก็มีของดีของเขาค่ะก็ไม่น่ามายุ่งกับของเราค่ะปมใช้ภาพหญิงไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สค่ะค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้กล่าวถึงการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติค่ะหรืออันก้า81ค่ะสมัยสามัญครั้งที่81นะคะที่มหานครนิวยอร์กค่ะสหรัฐอเมริกานะคะจะมีเรื่องไหนนะคะที่ไทยนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดค่ะโดยนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ค่ะซึ่งจะเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้ UN นะคะมีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพค่ะรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งก็ถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นะคะและนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยนะคะก็จะต้องดูบทบาทว่าเรานะคะจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ค่ะรวมไปถึงการพูดถึงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนนะคะที่มีประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เรายังต้องดูในเรื่องความสัมพันธ์นะคะและคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยค่ะแต่ในตอนนี้ค่ะข้อมูลยังไม่นิ่งนะคะในส่วนประเด็นเรื่องชุดไทยที่กองประกวด Miss Universe Cambodia 2026ค่ะที่ได้นำภาพถ่ายประวัติศาสตร์สตรีไทยสมัยรัชกาลที่5นะคะไปใช้บนเวทีและอ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวแล้วนั้นว่าจริงๆแล้วนะคะเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเขาค่ะไม่เคยไปยุ่งกับของเขาซึ่งของประเทศไทยนะคะก็มีรากฐานของเรามีประวัติมายาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชานะคะเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe ค่ะการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะเขาก็มีของเขาก็ไม่นำมายุ่งกับของเราค่ะนายศรีหศักดิ์กล่าวค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งนะคะทางความสัมพันธ์ด้านการทูตค่ะเราก็ไม่อยากเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ปัญหาคือทำไมต้องมาสร้างปัญหาเหล่านี้นะคะซึ่งบางเรื่องก็ไม่ควรจะต้องมีปัญหากันค่ะในส่วนหลังจากนี้ค่ะหากกัมพูชานะคะยังไม่มีการแสดงท่าทีค่ะที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษนะคะก็จะดำเนินการอย่างไรในศรีหศักดิ์กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการเอารูปของเราไปใช้ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะต้องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนค่ะหากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับการดำเนินงานในเวทีระหว่างประเทศค่ะที่เรานะคะต้องรักษาทั้งบทบาทความสัมพันธ์และปกป้องความภาคภูมิใจของไทยเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: ผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดี

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวสารในพื้นที่บ้านเรากันบ้างค่ะกับสรุปผลการดำเนินงานและทิศทางก้าวต่อไปของพังงาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและหัวหน้าส่วนราชการค่ะโดยนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดเวทีกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนจังหวัดพังงาค่ะในการแถลงครั้งนี้นะคะมีหัวข้อคือก้าวต่อไปของพังงาค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้กล่าวถึงการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะซึ่งจังหวัดพังงานะคะได้บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพังงาค่ะปฏิบัติการเชิงรุกมุ่งปราบปรามยาเสพติดและธุรกิจต่างชาติผิดกฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยสามารถจับกุมได้ 1,332 คดียึดยาบ้ามากกว่า1ล้านเม็ดยึดทรัพย์กว่า38ล้านบาทค่ะในส่วนการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3นะคะสามารถดำเนินการจำนวน9บริษัทถือครองที่ดิน7แปลงเนื้อที่รวมกว่า17ไร่ค่ะมูลค่าประมาณ269ล้านบาทค่ะโดยศาลอนุมัติหมายจับ6หมายและหมายค้น3หมายค่ะผู้ต้องหาชาวต่างชาติ1รายนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมุ่งส่งเสริมด้านการเกษตรยางพาราปาล์มน้ำมันสินค้า GI และสินค้าเกษตรอีก2ชนิดค่ะที่ขณะนี้ค่ะกำลังผลักดันนะคะก็คือโคเนื้อคุณภาพสูงในชื่อพูงาบีฟและกุ้งแบล็กพังงาค่ะในส่วนด้านการท่องเที่ยวค่ะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวนะคะตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมปีนี้รวมกว่า 3,800 ล้านบาทค่ะคาดว่าไปจนถึงปลายปีนะคะก็จะมีรายได้เพิ่มมากกว่าสำหรับก้าวต่อไปของพังงานั้นนะคะก็คือการเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีในแต่ละชุมชนค่ะได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองพังงาการขับเคลื่อนการปรับผังเมืองพังงานะคะเพื่อรองรับการเติบโตการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะซึ่งคาดว่าจะจัดทำเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและเสนอให้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบนะคะก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือนกันยายน2570ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะที่สำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2570นะคะก็คือการแข่งขันฟุตบอลชายหาดเอเชีย AFC นะคะในระหว่างวันที่24-28พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศเข้าร่วมณจังหวัดพังงาค่ะงานเบิกฟ้ากราภูงาและกาชาดค่ะประจำปี2570ในปลายเดือนธันวาคมนี้ค่ะและที่สำคัญค่ะคืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในแต่ละอำเภอค่ะก็กำลังจัดทำดอกไม้จันทร์สุดท้ายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้กล่าวขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนค่ะซึ่งถือเป็นกำลังหลักนะคะที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาค่ะโดยได้เผยแพร่ข่าวสารการพัฒนาเมืองและการและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดให้เป็นที่แพร่หลายต่อไปค่ะสำหรับการพัฒนาเมืองในภาพรวมค่ะนายบำรุงปิยะนามวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการรับผิดชอบดูแลการขับเคลื่อนเมืองนะคะในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะอบจ.ค่ะได้ซ่อมแซมบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งหมด57หลังค่ะและในปี2570ค่ะมีเป้าหมายนะคะที่จะดำเนินการ50ครอบครัวค่ะโครงการศูนย์ยืมซึ่งเป็นการตั้งศูนย์ทั่วจังหวัดพังงานะคะเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะสามารถยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเช่นเตียงสำหรับผู้ป่วยนำไปใช้ที่บ้านได้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวสายสำคัญค่ะที่กำลังได้รับความนิยมนะคะก็คือถนนสายท่าอยู่คลองเคียนค่ะซึ่งจะทำให้การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสมิตนางชีสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะและกิจกรรมสำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี70ค่ะคือการประกวดว่าวและงานบอลลูนค่ะที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมากค่ะ และนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนอำเภอเมืองพังงาค่ะนายเสริมพงษ์สนิทสุขค่ะนายกเทศมนตรีเมืองพังงาได้พูดถึงกิจกรรมไฮไลท์ที่จะจัดขึ้นนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทค่ะในเทศกาลถือศีลกินผักค่ะและการตั้งโต๊ะรับพระซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาหลังใหม่และการปลุกเมืองพังงาผ่านกิจกรรมเค้าดาวพังงาสร้างสีสันวันส่งท้ายปีค่ะทางด้านของนายอุทิศลิ่มสกุลค่ะผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะก็ได้พูดถึงเป้าหมายของจังหวัดพังงาค่ะที่จะเน้นการพัฒนาให้พังงานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพระดับนานาชาติและเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพค่ะโดยไม่เน้นจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะแต่เน้นระยะเวลาของการพักและการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงการทำให้พังงานะคะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในทุกฤดูกาลค่ะในเรื่องของสวัสดิการรายได้การรักษาพยาบาลของชาวพังงาค่ะแพทย์หญิงทิพรัตน์ต้นสกุลประเสริฐค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงานะคะได้กล่าวถึงตึกบริการทางการแพทย์แห่งใหม่ของโรงพยาบาลพังงาค่ะซึ่งในอนาคตชั้น4และชั้น5นะคะจะเป็นห้องผ่าตัดค่ะรวมถึงศูนย์แพทย์เฉพาะทางนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะสามารถผ่าตัดเฉพาะโรคได้นะคะยกเว้นโรคหัวใจค่ะซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนอยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณนะคะและอาจไม่เพียงพอค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลค่ะได้เปิดรับบริจาคเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของชาวพังงาค่ะสุดท้ายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมมือช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาตลอดปี2569ค่ะและขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนค่ะซึ่งถือเป็นกำลังหลักนะคะที่ช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาโดยได้เผยแพร่ข่าวสารการพัฒนาเมืองและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดนะคะให้เป็นที่แพร่หลายต่อไปค่ะในการนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้มอบเกียรติบัตรเครือข่ายชมเชยระดับภาคค่ะในการประกวดเครือข่ายคุณภาพประจำปี2569กรมประชาสัมพันธ์นะคะให้แก่นายกวีวัฒน์ประสมทรัพย์อปมช.จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรียกได้ว่าจัดเต็มทุกมิติเลยนะคะทั้งในเรื่องของการพัฒนาเมืองการปราบปรามยาเสพติดและเตรียมต้อนรับอีเวนต์ใหญ่ปลายปีนี้เพื่อชาวพังงาโดยเฉพาะเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันที่การเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกันนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมทั้งดินโคลนถล่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะฝนฟ้ายังคงคะนองหลายพื้นที่เลยค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเรือนะคะและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะก็อย่าลืมระมัดระวังกันด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากภาครัฐค่ะที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เธอ คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทางการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงใน

0: ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยด้านเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
2: นางสาวกิริดาภพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่า อาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายใน

0: ีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคอุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrains 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน InnoTrain 2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR East สนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนภศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondu เป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
3: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือ Traffy Fondu เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondu เป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าเพ พร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส

0: การกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ระดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
2: นายดานุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กโปคอนกรีตเอ็กโปและไมนิ่งเอ็กโปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
3: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี
2: ้ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C13 จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620

0: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้เหมาะสมทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการณ์พบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสะแกกรังโดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
2: รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้แล้วครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ได้ข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
1: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
3: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
4: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
3: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
5: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง ด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแม้นสวทสุโขทัยรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลด้วยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดหรือ NITMXลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเซี่ยเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's Listเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับ เพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่าง

0: เสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเสี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยยะสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3,700,000 รายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าปูโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต 25-20 25-19 และ25-23คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14 ออกนำไปก่อน1-0คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรชัยสุขพันธ์กับโอโมภัคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน2-1เกม16-21 22-20 และ23-21 ขยับนำ2-0คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน21-15 แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่ห

0: 5-9มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น1-2คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง2-1เกม13-21 21-14 และ21-14ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 13:00 นส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์สเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัดไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
1: ระมัดระวังนะครับแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าจะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปตรวจเพื่อจะยืนยันอะไรอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เป็นหรือว่าโชคไม่ดีนะครับที่เกิดขึ้นนะก็ให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันก็ควรระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาอะไรก็ปรึกษาแพทย์ก่อน
0: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4ล้านบาท
2: เรื่องอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าก็ให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
0: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชาย

0: ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัฒน์อัคธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักฮารูปัดสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: 12นาฬิกา47นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ

0: 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 2 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดไทย Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025917007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียดเมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ฮัลโหลฮัลโหลไอ้ยาเจ้ยจังยังซุบยาอยู่เลยเหรอโร่ไม่ความซุบยาตามร้านขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งร้านติดแอร์ไม่ติดแอร์ห้ามซุบทั้งเพ่ฝ้าฟื้นปรับ 2,000 บาทถ้าเป็นเจ้าของร้านต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุรีและไม่สนับสนุนที่เคียบุรีฝ้าฟื้นปรับไม่เกิน 2,000 บาทถ้าประเพณใครทำผิดแจ้งมาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีสุราเบอร์โทร0753600068

0: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกกุ้ง
0: จักจักนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่าลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ
5: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
6: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
5: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอดแคสต
6: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: สวทตะกวป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวทตะกวป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันในรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของเราหมุนเวียนกันมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันครับวันนี้อยู่กับดีเจฉัตรนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันหลังอาหารกลางวันก็ขอให้มีเรี่ยวแรงในการทำงานนะหลังจากที่พักกลางวันกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับหนังท้องตึงหนังตาอาจจะเริ่มหย่อนให้เราเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันได้นะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในรายการด้วยการแนะนำเพลงเข้าสู่รายการนะครับที่076-421-055นะครับโดยจะมีน้องส้มนะครับคอยรับสายโทรศัพท์คุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเสียงเพลงหรือว่าอยากจะส่งข้อมูลข่าวสารผ่านรายการก็ส่งถึงกันได้นะครับเราจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับทราบข่าวสารร่วมกันด้วยนะครับแนะนำเพลงแล้วก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารร่วมกันมาได้นะครับวันนี้เราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเราเริ่มกันที่ประเด็นของฝนฟ้าอากาศนะครับบ้านเราเนี่ยมีฝนตกลงมาแล้วก็หยุดไปได้2วันนะครับหลังจากที่มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาในพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้ก็มีทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาพร้อมกับรักษาราชการแทนปภ.จังหวัดพังงานะครับมาร่วมกับอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็ยังมีเทศบาลเมืองตะกั่วป่าเทศบาลบางนายสีลงพื้นที่ไปนำสิ่งของเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยนะครับก็เป็นบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมขังนะคุณผู้ฟังครับทั้งในเขตเทศบาลเองก็ดีแล้วก็ที่ตำบลโคกเคียนก็มีด้วยเหมือนกันในหลายหมู่บ้านก็จะเห็นว่าร่องรอยของน้ำเนี่ยก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพผ่านโซเชียลมีเดียที่สะพานเหล็กบุญสูงตรงนั้นน้ำก็ท่วมจนถึงสะพานทีเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็เหมือนกับแห้งไปสักพักหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้ก็กลับมามีฝนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเพจหนึ่งที่เอาไปมีการนำเสนอข่าวซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความตื่นตระหนกนะครับทีนี้รัฐบาลเองก็ออกมาบอกกล่าวเรื่องนี้นะครับยืนยันว่าสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้พร้อมขอให้ประชาชนนะครับอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือมหาอุทกภัยในสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่โดยยืนยันนะครับว่าข่าวดังกล่าวนั้นเป็นเพียงข่าวลือหรือเฟกนิวส์ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์นั้นขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำนะครับซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.พบว่าในช่วงนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยนะครับโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้มวลการประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำนะครับแล้วก็แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมรับมืออพยพได้ทันท่วงทีนะครับส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกันที่ได้มีการกำหนดไว้นะคุณผู้ฟังครับก็อยู่ในเรื่องของการกำหนดเบี้ยประกันอยู่ที่15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคม

เยอะๆเข้าเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการที่มีความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการนะครับคุณผู้ฟังครับในระดับพื้นที่เนี่ยทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นะครับเขาก็ได้มีการประกาศให้ระมัดระวังในการเดินเรือนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้นะครับด้วยมีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่23ถึง27กันยายน2569ประกาศณวันที่22กันยายน2569เวลา 5:00 น.แจ้งว่าวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับและภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับจะเคลื่อนลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569นะครับอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือให้ระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำนะครับตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นการออกเตือนของอ่าวพังงานะครับอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยมีการอ้างอิงของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะครับขณะที่พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่23กันยายน2569ข้อมูลอัปเดตของเวลา 13:00 น.วันนี้นะครับก็จะมีภาคตะวันออกซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงก็จะประกอบไปด้วยสระบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่ลุ่มพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนในพื้นที่ที่อาจจะมีจุดเสี่ยงอัปเดตล่าสุดก็เมื่อช่วง 13:00 น.ที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นการนำข้อมูลมาจากเว็บทางเพจ Facebook นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเอามาบอกเล่าให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องในช่วงวันที่มีฝนตกนะครับ 23 ถึง 27 กันยายนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน
ขอไปครับประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวัน

0: ออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง 24-27 กันยายน 2569 นะครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือ023994012-13หรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับแล้วก็เสียงเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามารวมทั้งแนะนำเพลงเพิ่มเติมผ่านช่องทางโทรศัพท์076-421-055กันครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

หลายๆคนอาจเคยได้ยินคำว่าการปรับเป็นพินัยผ่านหูกันมาบ้างแล้วแต่ก็อาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรความจริงแล้วการปรับเป็นพินัยก็คือการปรับในรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ได้ถูกนำมาใช้แทนโทษอาญาในบางประเภทโดยเน้นการชำระค่าปรับตามความเหมาะสมกับความผิดและฐานะของผู้กระทำความผิดหากไม่มีเงินชำระอาจทำงานบริการสังคมแทนได้มาตรการนี้จึงช่วยให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและไม่มีประวัติอาญากรรมติดตัวการปรับเป็นพินัยจะใช้ในการกระทำความผิดทางพินัยเท่านั้นซึ่งความผิดทางพินัยนั้นก็คือความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวซึ่งการที่จะเปลี่ยนความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายทุกฉบับในข่าวเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็นอย่างมากพระราชบัญญัติความว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565จึงได้กำหนดบัญชีกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติออกเป็น3บัญชีโดยให้บัญชีที่1ซึ่งมีทั้งหมด168พระราชบัญญัติเช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติขุดดินและถมดินพระราชบัญญัติการบัญชีพระราชบัญญัติรถยนต์เหล่านี้เป็นต้นหากในมาตราใดของพระราชบัญญัติบัญชีนี้มีเพียงโทษปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกให้ถือว่าเป็นความผิดทางพินัยในทันทีส่วนบัญชีที่3เป็นความผิดที่มีโทษปรับในทางปกครองให้เสียค่าปรับทางพินัยแทนโทษปรับทางปกครองส่วนบัญชีที่2นั้นจะเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดการปรับเป็นพินัยนั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติเหล่านั้นต่างจากโทษปรับเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติให้ได้ว่าผู้กระทำความผิดนั้นได้กระทำความผิดจริงหรือไม่จึงจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิดทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565เป็นกฎหมายที่คุ้มครองแก่ประชาชนจึงได้กำหนดให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหานั้นสามารถโต้แย้งคัดค้านข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กรณีเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาว่าฟังขึ้นหรือไม่ถ้าฟังขึ้นก็ยุติการดำเนินคดีแต่ถ้าฟังไม่ขึ้นก็ออกคำสั่งปรับเป็นพินัยต่อไปและเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ส่งคำสั่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ทะเบียนหน้าหรือที่อยู่ตามที่แจ้งไว้แล้วกฎหมายก็ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบตั้งแต่ครบ15วันนับแต่วันที่ปรากฏในทะเบียนตอบรับถ้าผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปซึ่งในการที่พนักงานอัยการจะดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อศาลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวผู้ถูกกล่าวหามาส่งศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปและในการพิจารณาคดีของศาลก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวจำเลยอยู่ที่ศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปซึ่งหากศาลได้มีคำพิพากษาแล้วผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้ชำระก็จะสู่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งกฎหมายนั้นได้กำหนดอายุความในการฟ้องคดีพินัยไว้2ปีนับตั้งแต่วันทำความผิดในส่วนของบังคับคดีนั้นให้มีกำหนดอายุความ5ปีนับตั้งแต่วันมีคำสั่งหรือคำพิพากษา

คอยทางที่นางรองนะครับคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมเพลงที่อยากจะฟังกันได้นะครับแล้วก็บอกกล่าวกันมาอาจจะพูดถึงสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็พื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมตอนนี้เป็นยังไงกันแล้วบ้างนะครับก็สื่อสารบอกกล่าวเรามาได้นะครับหรือว่าตรงไหนอยากจะมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็อาจจะแนะนำมาได้ครับ0764-2105นะครับคุณผู้ฟังครับเราไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอใช้เวทีประชุม UNGA ทำให้ประเทศไทยอยู่ในบนจอเรดาร์ของโลกนะครับเคียงข้างกับผู้นำประเทศต่างๆวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าระยะเวลา3วันที่อยู่ที่นครนิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่การสร้างความเชื่อมั่นก็จะเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติวันที่24กันยายนนายกรัฐมนตรีก็จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและก็ปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนมีความพร้อมทางการเป็นภาคีสมาชิกนะครับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือชื่อย่อของเขาก็คือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศในสถานที่ไทยไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับขณะที่รองนายกสุภจีนะครับก็ร่วมกับคณะนายกนะครับเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไป UNGA 81พบผู้นำผู้แทนระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งการอภิปรายทั่วไป UNGA 81เนี่ยจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Restoring Trust Managing Transformation A United Nation ThatDelivers for all หรือว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาตินะครับสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในโอกาสนี้นางสุภจีก็ยังมีการหารือถึงการพบปะผู้นำผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้านะครับโดยมีโอกาสหารือกับนายเจมสันกรีซผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า United States Representativeหรือชื่อย่อคือ USTA นะครับเพื่อเดินหน้าความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐและก็สานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ก็สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและการใช้โอกาสจากเวทีระดับโลกนะครับในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังมีความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับนี่ก็ทำให้เราได้รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีภารกิจของทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคุณผู้ฟังครับเรื่องต่อมานะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการที่รัฐบาลบอกว่าเขาจะเดินหน้าในการพัฒนาถนนทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังเผยถนนผังเมืองสระแก้ว4เลนคืบหน้า 70% คาดก่อสร้างเสร็จสิ้นภายในปี70นะครับเปิดทางประตูสู่อินโดจีนเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของภาคตะวันออกตอนบนนะครับ
นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมเร่งเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านถนนทั่วประเทศเพื่อลดภาระการเดินทางและฟื้นความปลอดภัยดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายกอผังเมืองรวมสระแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า70%ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างผิวจราจรงานทางเท้างานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและการก่อสร้างสะพานนะครับโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2570ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 914.500 ล้านบาทนะครับโดยการก่อสร้างก็มีระยะทางในการดำเนินการทั้งหมด 12,795 กิโลเมตรมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่กม.ที่0+0000ไปสิ้นสุดที่กม.12+795นะครับโดยการก่อสร้างเป็นถนนแอตแลนติกคอนกรีตขนาด4ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตรไหลทางกว้าง 2.40 เมตรแบ่งทิศทางจราจรโดยเกาะกลางแบบยกกว้าง 4.20 เมตรแบ่งช่วงแบ่งเป็นช่วงนอกเขตชุมชนตั้งแต่กม0+0000ถึงกม .1+400 นะครับและกม .8+400 ถึงกม .12+975 เขตทางกว้าง40เมตรส่วนช่วงในเขตชุมชนตั้งแต่กม .1+400 ถึงกม .8+400 เขตทางกว้าง30-40เมตรทางเท้ากว้างฝั่งละ4เมตรนะครับพร้อมระบบระบายน้ำรวมทั้งก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างคลองข้ามคลองนะครับขนาด4ช่องจราจรพร้อมไหลทางจำนวน2แห่งแห่งที่1สะพานข้ามคลองปูนบริเวณกิโลเมตรที่9+040ความยาว60เมตรแห่งที่2สะพานข้ามคลองนางชิงบริเวณกิโลเมตรที่10+700ความยาว80เมตรและมีสะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนดาราสมุทรอีกจำนวน1แห่งโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองนะครับเสริมความเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของภาคตะวันออกตอนบนรวมถึงผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดนอกจากนี้ก็ยังสอดรับกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วซึ่งก็มีเป้าหมายในเรื่องของการระบายการจราจรในเขตตัวเมืองสระแก้วให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีปริมาณรถหนาแน่นพร้อมทั้งยกระดับศักยภาพของจังหวัดในการเป็นประตูสู่อินโดจีนนะครับตามนโยบายของรัฐบาลและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งในการที่มีการดำเนินการพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับการพัฒนาถนนหนทางการคมนาคมก็จะเป็นเส้นทางของก็จะเป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของประเด็นข่าวสารในพื้นที่กันต่อนะคุณผู้ฟังมีประเด็นที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ก็ได้ไปมีส่วนร่วมกับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา นะครับเขาก็มีการแถลงข่าวแล้วก็พูดถึงการก้าวต่อไปของจังหวัดพังงานะครับโดยมีท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้เข้าร่วมนะครับก็ใจความสำคัญที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ข้อมูลนะครับหรือแถลงข่าวเนี่ยก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงานะครับนายกอบจและก็นายกเทศมนตรีเมืองพังงาผอ.ททสำนักงานพังงานะครับซึ่งในการให้ข้อมูลของนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับก็พูดถึงการได้ร่วมกับทางตำรวจนะครับปฏิบัติการเชิงรุกมุ่งปราบปรามยาเสพติดและธุรกิจต่างชาติผิดกฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับสามารถจับกุมได้ 1,332 คดียึดยาบ้ามากกว่า1ล้านเม็ดยึดทรัพย์กว่า38ล้านบาทส่วนการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3สามารถดำเนินการจำนวน9บริษัทถือครองที่ดิน7แปลงเนื้อที่นะครับรวมกว่า17ไร่มูลค่าประมาณ269ล้านบาทนะครับศาลอนุมัติหมายจับ6หมายและหมายค้น3หมายผู้ต้องหาชาวต่างชาติ1รายนอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมด้านการเกษตรนะครับยางพาราปาล์
าล์มน้ำมันสินค้า GI สินค้าเกษตรอีก2ชนิดที่ขณะนี้กำลังผลักดันคือโคเนื้อคุณภาพสูงในชื่อพุงาบีฟนะครับอันนี้อยู่ที่ทับปุดนะครับและกุ้งแบล็คพังงาด้านการท่องเที่ยวก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมรวมกว่า 3,800 ล้านบาทคาดว่าในเรื่องของรายได้จนถึงปลายปีก็จะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าปี2568นะครับสำหรับก้าวต่อไปของพังงาคือการเปิดโอกาสกลุ่มสตรีแต่ละชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองนะครับและการขับเคลื่อนการปรับผังเมืองพังงารองรับการเติบโตการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยส่งเสริมการค้าการลงทุนระดับเศรษฐกิจในพื้นที่คาดว่าจะทำเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศในก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือนกันยายน2570นะครับสำหรับกิจกรรมสำคัญในปีหน้าปี70นะครับคือการแข่งขันฟุตบอลชายหาดเอเชีย AFC ระหว่าง 24-28 พฤศจิกายนนะครับโดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศเข้ามาร่วมที่จังหวัดพังงามีงานเบิกฟ้ากราพูงาและงานกาชาติประจำปี2570ในปลายเดือนธันวาคมนี้และที่สำคัญคืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งแต่ละอำเภอก็กำลังจะทำดอกไม้จันทร์นะครับโดยผู้ว่าก็ขอบคุณสื่อมวลชนและก็หัวหน้าส่วนราชการที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดพังงานั่นเองนะครับพักกันอีกสักช่วงนึงครับคุณผู้ฟังครับฟังเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายกันครับ

กลับมาในช่วงสุดท้ายจากรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้อยู่กับดีเจชัดนะครับอาจจะไม่คุ้นเสียงกันเท่าไหร่นักปกติก็จะมีเสียงสองสาวมาคุยกันนะแต่ว่าวันนี้ก็อยู่กับดีเจชัดนะคุณผู้ฟังครับก็มีกิจกรรมดีๆที่จะฝากไว้ให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมออกกำลังกายกันนะครับกับการเดินวิ่งการกุศลกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอตะกั่วป่าดอกแดงฟันรัน2026นะครับจะจัดกิจกรรมกันวันที่14พฤศจิกายน2569นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอกแดงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับเขาก็จะจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการหาทุนสนับสนุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอตะกั่วป่านะครับในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับก็จะมีรุ่นของการแข่งขันก็คืออายุต่ำกว่า12ปีอายุ 13-19 ปีครับ 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปีและอายุ60ปีขึ้นไปครับคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับสมัครได้ถึง30กันยายน2569โดยติดต่อสมัครได้ผ่านประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอตะกั่วป่าในทุกหมู่บ้านแล้วก็ไปกันได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่าก็ได้นะครับหรือถ้าใครใช้ Facebook นะครับท่านพิมพ์ในช่องค้นหาว่าพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะสามารถกดลิงก์เข้าไปแล้วก็สมัครผ่านช่องทางลิงก์ได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็อาจจะใครที่ดูทางเพจเนี่ยก็อาจจะได้เห็นลีลาการออกสเต็ปของเจ้าหน้าที่พช.นะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนแล้วก็ปไกหรือว่าปลัดอภิสิทธิ์นะที่เชิญชวนให้ทุกคนได้เป็นมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับกับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ไปร่วมกันออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้ทำกุศลกันด้วยนะครับกับการเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้นะครับกับกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอตะกั่วป่านะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เดินวิ่งที่อยากจะแบบสนับสนุนเขาก็มีเสื้อให้เราเลือกนะครับ999บาทเป็นเสื้อคอปกรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็ราคา399บาทก็จะเป็นเสื้อวิ่งคอกลมมาตรฐานใส่ได้ทั้งสุขภาพดีแล้วก็ได้ทั้งความดีก็ไปวิ่งด้วยกันได้นะครับเสื้อก็มี2แบบอย่างที่บอกไปนะครับถ้ามีคอปกก็999บาทส่วนคอกลมก็399บาทก็ลองเลือกกันดูนะครับหรือใครอาจจะบอกว่าไม่สะดวกวิ่งไปเดินก็ได้ครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกทั้ง2แบบเนี่ยก็ร่วมสมทบทุนก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับกิจกรรมก็จะมีย้ำกันอีกครั้งหนึ่งวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับเริ่ม6นาฬิกาที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอกแดงตำบลบางไทรอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับเปิดรับสมัครถึง30กันยายนนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดครับจากรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ในวันนี้นะครับวันนี้ผมดีเจฉัตรนะครับพร้อมด้วยดีเจน้องส้มนะครับต้องลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับช่วงเวลาของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้ขอบคุณในการติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบวันแมปจัดมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที
8: ่นายกนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที
9: ่สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วนายอภิชาติศรีเหราในอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่าในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำจึงได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจักลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้นให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางโดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
10: การแข่งขันกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครอสคันทรีในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันใน3บททดสอบทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ซึ่งเหรียญทองดังกล่าวนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทเดี่ยวบุคคลชายครอสคันทรีทีมชาติไทยได้เหรียญเงินมาอีก1เหรียญจากผลงานของวรพัฒน์สิทธิจูทำคะแนนได้ 30.10 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นปุริมภัสสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ
12: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: เป็นไงพี่กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผัสกับเจ้าข้าวเชียว
14: ไม่รู้ว่าเป็นไข้มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
13: ใช่ในป่านี่ยุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนามัยเถอะพี
14: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
13: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: หน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
1: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซเบอร์สแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
0: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
1: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
0: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
2: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเหมือนปี2554
6: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากสิ่งเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในชุมชนโดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนอาจมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งเป็นระดับฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณร้อยละ5หรือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
7: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชน ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทัมซันก้าเอ็มตูลีมุขมนตรีแห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมราว60คนต่อวันในประเทศที่มีประชากรประมาณ62ล้านคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: เฮ้อแกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
10: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
9: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
10: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
9: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
10: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน1441ศูนย์ AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
9: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
10: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
9: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
12: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
11: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
13: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: 德高巴广播电台自由翔办 FM 90.25 兆赫
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076 421 055
16: watch your step. Oh na na na na step. Watch your step. Watch your step.
17: คลื่นสายวัยทีน
15: เพราะวัยของคุณ
18: คือวัยของเรา
15: หมุนคลื่นมาฟังเราได้ที่
18: สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นใสไวทีนทุกวันพุธเวลา 15:07 นถึง 16:00 นค่ะแล้ววันนี้เนาะในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรมามากมายกายกองเลยล่ะ
0: ใช่ไหม
1: แต่อาทิตย์นี้เรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์สักนิดนึง
0: ว้าว
1: และนี่ค่ะคุณผู้ชม

0: ของโตก
1: ็หลังไมค์บอกมาว่ามีนะคะสำหรับใครที่แบบสนใจอยากไปร่วมกิจกรรมสนุกๆก็ลองไปโต้ขึ้นดูอะไรใหม่ๆเปิดประสบการณ
0: ์แต่ถ้าหากเป็นตักไปก็ไอกระดานโต้น่าจะพลิกลงใต้ขึ้นพอลงใต้ขึ้นเสร็จก็หายเลย
1: เฮ้ยมันไม่ลึกขนาดนั้นหรอก
0: นะพูดถึงโต้ขึ้นรู้จักเมริอาหรือเปล่า
1: Was
0: รู้จักเมริอาหรือเปล่าร
1: ู้จักแต่แอเรียลอะชิวนี
0: ้องหญิงเมริอาบาร์บี้
1: อ๋อบาร์บี
0: ้ใช่นี่ถ้าเกิดเป็นสาวกเดียวกันนะจะรู้สร้างเมริเลียใต้ท้องทะเลเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนี่
1: อะไรคะ
0: หลังไมค์ค้นเมริอาอยู่หลังไมค์ค้นเมริอาอยู่เป็นบาร์บี้แบบยุคก่อนมากเป็นเกี่ยวกับแบบองค์หญิงที่คุณแม่เป็นนางเงือกคุณพ่อเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วด้วยความที่เกิดสปุตสปิสปุตสปอตในท้องทะเลก็คือน้องเนี่ยรู้สึกว่าพี่อ่ะสร้างเมริเลียไม่ได้ก็เลยแบบว่าฉันนี่แหละฉันเองฉันจะสร้างเมริเลียเพื่อดูแลและปกครองมหาสมุทรนี้เราจะเล่าพอเป็นสังเขปเพื่อป้ายยาให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปดูกันนะคะสามารถหาดูได้ใน YouTube เนาะเป็นการ์ตูนบาร์บี้ที่สนุกมากนะเพราะว่า
1: สมัยเด็ก
0: เจ้าหญิงอะเจ้าหญิงเมริอาคือสีชมพูสีชมพูใส่กางเกงถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นอีคิวซัง
1: เอ๊ะเดี๋ยว
0: อ๋อกางเกงลายมะพร้าวอ๋อกางเกงลายมะพร้าวสีชมพู
1: ไม่อันนี้หรือเปล่าที่เป็นคลายแม็กผมตอนแรกผมเป็นสีอะไรนะสีอะไรนะสีบลอนด์ล้วนแต่พอลงทะเลถึงมีแซมชมพู
0: เรื่องนั้นเองเรื่องนั้นเองแหมเฮ้ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆยังคงย้ำว่าสนุกมาก
1: ๆจริง
0: ๆต่อให้เราจะแก่จนอายุ18ปีแล้วเราก็ยังชอบดูเจ้าหญิงเมริอาค่ะวงเล็บ not all
1: ใครๆก็ดูบาร์บี
0: ้แต่ทุกวันนี้ยังดูบาร์บี้ตอนกินข้าวอยู่เลย
1: เดี๋ยวนี้แบบน้องๆหนูๆแบบเจนอัลฟาก็ยังดูอยู่นะ
0: จริงไหม
1: บางคนบางคน not all
0: ไม่ตกยุค
1: อาจจะส่วนหน่อย
0: และนี่รู้ไหมว่าในกิจกรรมเมื่อกี้ที่เราพูดไปข้างต้นมีใครมาบ้าง
1: มีวงลานดอกไม้
0: ลานดอกไม้เพลงอะไร
1: เพลงที่ดังๆก็น่าจะเป็นเพลงรักเพลงแรก
0: อันไหนร้องซีสักท่อนหนึ่ง
1: โอ้อันนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร
0: ่you don't ถนัดเนาะโอเค
1: แต่ถ้าเพลงที่ถนัดจริงๆก็อาจจะเป็นเพลงเดิม
0: คือ
1: เดิมๆนะคะ
0: เดิมคือ
1: ชื่อเพลงเดิมๆของลานดอกไม้นะคะ
0: จริงไหม
1: จริงค่ะ
0: อันไหนร้องสิ
2: น้ำมะนาว
1: ต
2: ้
1: อง
2: น้ำมะนาว
1: มันก็ต้องวอร์มเสียงกันหรือเปล่าจะร้องออกไหมแค่
0: วันนี้
1: ยังไม่สบายยังไม
0: ่เราจะมาโชว์ความสามารถกันสักเล็กน้อย
1: ว้าว
0: เราจะโชว์ความสามารถด้านการพากเสียงในการร้องเพลงเผื่อมีใครจังหวะชุลมุนแล้วมาจ้างพวกเราได้ค่ะ
1: มาจ้างได้ค่ะ
0: โอเค
1: มาเดี๋ยวเราจะลองร้องท่อนฮุกของเพลงเดิมๆนะคะถ
0: ้
1: าไม่เพราะก็ขออภัย
0: ไม่ให้อภัย
1: อ้าวไม่มีที่ใครอีกแล้วใจกลับมาได้ไหมเธอ อะไรประมาณนี้ เดี๋ยวแค่ท่านี้คือแบบจำความจำมันสั้นอ่ะมันรีเซ็ตไปแค่นี้นะคะ
0: อันนี้ลานดอกไม้ของวันที่เท่าไหร่26เนาะ
1: 26ค่ะ
0: มาค่ะมาวันที่25วงพอดวงพอดเนี่ยถ้าพูดชื่อเพลงไปนะทุกคนรู้จักเพราะฉันเพิ่งบอกรักไปค่ะ
1: เพลงอะไรนะคุ้นๆจังเลย

0: นี่
1: อ่ะโหแบบโหรู้สึกยอมไม่ได้ค่ะรู้สึกอยากกลับมาแก้มือเพลงเดิมๆใหม่เลยค่ะ
0: ไม่ให
1: ้หลังไมค์อนุญาตไหมคะ
0: หลังไมค์บอก stop baby
1: stop
0: ไปแน่นอนว่ามันต้องมีกิจกรรมสนุกสนานมากอย่างแน่นอนนั่นเอง
1: ใช
0: ่แต่ว่าก่อนที่จะอะไรไปมากกว่านี
1: ้
0: เราจะให้ผู้มีเกียรติสูงสุดของเราที่ควบคุมงานของเรา ได้เปิดเพลงมหัศจรรย์ใจนี้ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันใน

0: อะไรเนี่ย
1: What
0: Watch
1: Oh my God
0: อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
1: บ้ากะอะไรกัน
0: อะไรเนี่ยเราเปิดมาช่วงที่สองก็ทำคนผู้ชมตกใจเหมือนกันนะเนี่ย
1: คุณผู้ชมตื่นเต้น
0: คุณผู้ชมตื่นเต้นแต่เราตกใจนะครับ
1: ตกใจมากแม่โอ้ my god ตกใจที่สุดที่เคยเจอมาเลยล่ะ วันนี้คุณเป็นอะไร
0: วันนี้ฉันเป็นนี่เลยค่ะ
2: my march
0: like age นะคะแล้วซูมเลยค่ะไม่เหมือนตรงไหนทรงน้ำพุ
1: ทรงน้ำพุ
0: ทรงน้ำพุ
1: ส่วนดิฉัน
0: เป็นไรคะ
1: คุณยายเซโกะอายาเซอนิเมะดันดาดัน
0: แต่เขามาสวยนะคะ
1: เอ๊แต่คุณยายเท่นะหน้าขัดแว่น
0: เอ็ง
1: แว่นสีแดงนี่นี
0: ่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆเราก็เปลี่ยนบทบาท
1: เรามาทดลองให้คุณผู้ชมดูกันนะตอนนี้เลยว่าเราสามารถใส่หูฟังกันได้ไหมแน่นอนว่าได้เรามีความสามารถมากพอเลยล่ะ
0: นี่ไง
1: ทรงเท่ๆแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นที่เราสามารถเป็นตัวเองได้ขนาดนี้
0: ที่ไหนคะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาแนะนำให้ทุกๆคนเนี่ยมาทำงานที่นี่กันเยอะๆค่ะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ให้คนที่นี่ไม่แปลกแต่เราสองคนจะแปลก
0: แค่อยากเป็นตัวเองรับรองที่นี่มีอุปกรณ์ครบถ้วนค่ะ
1: ที่นี่ยอมรับทุกแบบค่ะต่อให้เราจะเป็นแบบไหนก็ตาม
0: ใช่
1: อุ้ยวันหน้าอยากคัดเบ้าตาสีฟ้ามากเลย
0: โอ้ no
1: อยากแต่งตัว Y2K
0: โอ้ no
1: Y2K คัดเบ้าตาสีฟ้า
0: อะไรกันเนี่ยคาดไม่ถึง
1: น่าสนใจ
0: น
1: ี
0: ่อัดยังนะ
1: ใหม่เดี๋ยวถ้าเราไม่พลาดเราก็ควรจะทำจริงๆ
0: ต้องลองแล้วช่วงปิดเทอมพอดีไง
1: ใช่ไหมพอช่วงปิดเทอมแล้วเราก็จะมีเวลาว่างแล้วก็มานั่งคัดเบ้าตาที่สถานี เอาเป็นสีฟ้าเฉดสีหลากหลาย
0: โอ้ยสีฟ้าข้างหนึ่งสีชมพูข้างหนึ่งดีไหมคะน่าสนใจ
1: อาจจะแปลกไปนะ
2: อาจจะยังนะ
1: เสียงจากไหนเฮ้ยตกใจพอเป็นพิธี
0: อันนี้พิธีบังสวงมาก
1: โอ้ my godพอเรามากันแบบนี้รู้ไหมอนิเมะดันดาดันเกี่ยวกับอะไร
0: เกี่ยวกับอะไรคะ
1: เป็นคดีสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับแบบพูดผีปีศาจพอพูดถึงพูดผีปีศาจใช่ไห
0: ม
1: เรามีตำนาน
0: ตำนาน
1: มหาลัยมาเล่าให้ฟัง
0: เล่าค่ะเล่า
1: คืออย่างนี้ค่ะพี่แจ็ค
0: ยังไงครับ
1: คือว่าหนูอะค่ะแป๊บนึงนะคะนึกอยู่เราจะคบเบอร์เป็นพี่แจ็ค
0: โอเค
1: เพื่อให้หลายๆท่านได้ยินว่าเราเองน่ะมีความสามารถในหลายๆด้าน
0: อันนี้คือที่มาของคำว่าขนหัวลุกเลยนะคะวันนี้เรามาตีมนี้เลย
1: ขนหัวลุกกันทีเดียว
0: ขนหัวลุก
1: ลุกขึ้นมาตั้ง
0: เรามาสมมติบาท
1: มาคืออย่างนี้ค่ะพี่กิ๊ก
0: ยังไงครับ
1: เมื่อวันก่อน
0: ใช่ไหมครับ
1: เพื่อนตักเองน่ะ
0: เป็นอย่างไรครับ
1: ขับรถกลับบ้าน
0: โอ้โห
1: แล้วไปเหยียบงู
0: เฮ้ยเหยียบงูไงต่อครับไงต่อ
1: แล้วก็ไม่มีอะไรแค่นั้นแหละ
0: คนหัวลุกเหลือน่ากลัวตรงไหน
1: จริงจังแล้วจริงจัง
0: อีกรอบหนึ่งนะครับ
1: อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราจะใช้เสียงโทนต่ำ
0: โอเค
1: เพื่อให้คนที่กำลังขับรถตอนกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่าข้างหลังมีใครนั่งอยู่กับเราหรือเปล่า
0: ว้าวโคตรน่ากลัว
1: ถ้าเกิดรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องกลัวค่ะอย่าไปคิดมากผีอะไรอย่าไปคิดมาก
0: ผีเลยจบ
1: ผีแต่อย่าไปคิดมาก
0: อย่าลืมคิดค่าโดยสารค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยเคยเห็นอันนึงใน TikTok มา
0: ทำไมครับ
1: พี่เขาไปตั้งแคมป
0: ์
1: แล้วเสร็จทีเนี้ยพี่เขาโดนผีที่ตรงนั้นหลอก
0: อ
1: ุ้ยอะไรหล่น what
0: ไม่มี
1: อ๋อปากกาเชียนหล่นแม่แสดงว่ามันต้องขนหัวลึกมากนั่นแหละพี่เขาไปตั้งแคมป์ใช่ไหมพอพี่เขาไปตั้งแคมป์เสร็จปุ๊บแล้วเสร็จทีเนี้ยพี่เขาโดนผีหลอกพี่เขาเลยเก็บของขึ้นรถไฟเลยแล้วพี่เขาก็พิมพ์ว่าแล้วผีมันจะกล้าตามมาหลอกบนรถไฟหรือเปล่านั่งรถไฟเป็นไหมเน
0: า
1: ะ
0: ันนะท้าทายยังไงต่อ
1: เออแต่พี่เขาก็ไม่เจอไงเข้าเรื่องแล้วเข้าเรื่องแล้วไม่นอกเรื่องไม่นอกเรื่องสมาธิสั้นเกินมาแล้วขอก็คือได้ยินครูเล่ามาไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งมีชื่อเสียงเรื่องครูในช่วงปิดเทอมอ่ะมีรุ่นพี่เนี่ยเข้าไปส่งงานในมหาวิทยาลัยใช่ไห
0: ม
1: แล้วพี่เขาอ่ะขึ้นไปบนลิฟต์แล้วเสร็จทีเนี้ยคือเขาเรียกอะไรรปภ.ยามไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในลิฟต์หรือเปล่าพอไม่รู้ใช่ไหมเขาก็เลยแบบปิดไฟปิดไฟหมดเลยปิดไฟทั้งตึกปิดไฟหมดแล้วพี่คนนั้นก็เลยติดอยู่ในลิฟต์แล้วพอเหมือนมหาลัยเปิดอะค่ะเขาก็มาเจอเป็นศพว่าอยู่ในลิฟต์แล้วตรงลิฟต์อะมีรอยข่วนเต็มมาเลยเหมือนแบบข่วนแบบเอาชีวิตรอดอะโดนขังอยู่ในลิฟต์ทั้งปิดเทอมอะแล้วเหมือนว่าพอมีใครไปนั่งตรงนั้นใช่ไหมมันก็จะเหี้ยนมากเป็นอะไรที่เหี้ยนมากๆเลยกลัวไหม
0: ทุกคนกลัว
1: ทุกคนกลัวทุกคนกลัวแต่เราจะไม่ให้กลัวไหมมากกว่านั้น
0: what
1: ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะถ้าเย็นๆก็อาจจะเป็นแอร์หรือไม่ก็ผีอย่าไปคิดมาก
0: มีสองอย่างมีสองอย่าง
1: มีแค่สองอย่างรู้ว่าผีแต่อย่าไปคิดมากก็ผีนั่นแหละคิดมากไปก็เท่านั้นใช่ไหมแม่มอส
0: ใช่แล้ว
1: จำชื่ออนิเมะไม่ได้หรอสิเล่นไม่ได้หรอสิ
0: น่าใช่ด้วยนะ
1: อุ้ยตายแล้วหัวเราะไก่ตื่นไม่ได้เราต้องสอนวิธีหัวเราะแบบกุลสตรีในที่เจอมาใน TikTok เขาจะหัวเราะกันแบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: ฮ่าฮ่า
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่

0: แล้วก็เข้าสู่ในช่วงสุดท้ายกันแล้วเนาะทรงผมหายไปไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้หายวับไปเลย
0: แต่เมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกับพี่ที่เราเคารพมากคนหนึ่งเลยเป็นพี่ที่ดีมากแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของพวกเราเนาะ
1: ใช่
0: คอยดูแลพวกเราอย่างดีเลยให้คำปรึกษาด้านการเรียนด้านอะไรอย่างนี้เป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งเลย
1: ซึ่ง
0: นี่ถ้าเกิดว่าจบไปนะก็คงจะคิดถึงมากๆแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วอยากให้เขาปิดหูก่อนเพราะเรากำลังคุยเขาอยู่พี่ส้มปิดหูก่อนไว้ก่อนค่อยไปฟังก็ถ้าเกิดว่าจบไปก็ยังคิดถึงอยู่ยังคิดถึงที่นี่เนาะบรรยากาศกำลังดีมาก
1: ใช่ใช่
0: เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ทำหน้าที่นี้ไปจนถึงเมื่อไหร่
1: ใช่
0: แต่ถ้าเราไปมหาลัยก็คงมีเวลาว่างแล้วก็ยังคิดถึงช่วงเวลาที่ใส่วิกผมสีชมพูและวิกผมสีฟ้าทำผมทรงขวดน้ำเนาะแล้วก็ช่วงแรกๆที่เรามาแล้วแบบเราอย่าง
1: เก่งกัง
0: เออเรายังพูดไม่เก่งแต่ตอนนี้ก็พูดมากไปแล้วก็ไปเรื่อยด้วยแล้วก็ชอบขายโฆษณาสปอนเซอร์แต่ถ้าเข้าจริงก็ดีนะถ้าเข้าจริงก็ดีนะแต่พวกเราที่อยู่ตรงนี้นะคะตักไม่รู้ในส่วนของกิ๊กเนาะแต่ในส่วนของตักเองตักจะนำประสบการณ์ที่มีอยู่ที่นี่แล้วก็คำสอนจากพี่ๆทุกคนเลยไปพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัยเนาะหากอาจารย์หรือบุคลากรทางมหาวิทยาลัยที่นางสาววสินีนะสกุลได้ยื่นไปกำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะนี่คือตัวตนที่แท้จริงของหนูเองค่ะอยากจะบอกว่าตักรักที่นี่มากมากเลย
1: ใช่
0: มาฝึกงานเดือนกว่าๆแล้วก็ได้รู้จักพี่ๆคือพี่ๆดูแลดีมากในตอนแรกคือแบ็คกราวด์คือสถานีวิทยุจะมีอะไรอ่ะจะมีอะไรนอกจากแบบขึ้นวิทยุอะไรอย่างนี
1: ้ใช่ใช
0: ่พอได้มานั่งทำตรงนี้ได้มาแบบเปิดโลกได้ลองทำไฟนู่นนั่นนี่รู้สึกว่าเราควรให้ค่ากับทุกๆที่อย่ามองแค่ภายนอก
1: ใช่ใช่
0: เราควรเอาตัวเองไปลองทำในทุกๆอย่าง
1: ใช
0: ่อีกหนึ่งบทเรียนเลยที่ตักได้มาก็คืออยากทำอะไรก็ทำเลยอย่าไปคิดมาก
1: ใช่
0: ถ้าเรามัวอายแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ทำถูกไหม
1: ชีวิตเราเกิดมาครั้งเดียวเราก็ควรทำในสิ่งที่เราอยากทำ
0: ในส่วนของตักนะในส่วนสุดท้ายนี้นะคะตักอยากขอบคุณมากเลยตักอยากขอบคุณทุกๆคนอยากขอบคุณทุกประสบการณ์อยากขอบคุณทุกๆโอกาสที่เข้ามาแล้วก็ให้ตักได้ทดลองทำเนาะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้ความเอ็นดูกันขอบคุณเพื่อนขอบคุณกิ๊กด้วยที่มาช่วยกันทำรายการเนาะถ้ามีตักคนเดียวอาจจะหัวเราะบ้าคนเดียวอยู่ก็ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยทั้งรายเก่าและรายใหม่ทั้งคุณผู้ฟังเก่าและคุณผู้ฟังใหม่แล้วก็ขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณครอบครัวด้วยเพราะว่าเขาสนับสนุนตักมากๆเลยในการทางด้านนี้แล้วก็แม่แชร์ทุกคลิปเลย แม่แชร์ทุกคลิปเลย นี่แหละคืออยากขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะกิ๊กมีอะไรอยากฝากบอกทุกๆคนไหม
1: ก็ยอมรับตรงๆว่าตอนแรกที่เข้ามาก็ไม่ได้คาดหวังมากก็รู้สึกแค่แบบเอ้ยอยากลองทำอะไรใหม่ๆแค่นั้นเลยแต่ว่าพอมาลองทำดูจริงๆแล้วรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันให้ประสบการณ์มันให้ความรู้เยอะแยะมากแล้วก็ทำให้เราได้ลองแบบเป็นตัวเองมากขึ้นก็จริงๆก็มีพี่ส้มคนนึงเลยที่ทำให้กล้ามากกว่านี้ก็คือตอนมาแรกๆเก่งเก่งกลางๆใช่ไหมใช่แต่พอพี่ส้มเข้ามาช่วยซัพพอร์ตด้วยนั่นมันก็กล้ามากขึ้นมันทำให้แบบเหมือนได้เปิดโลกอีกครั้งหนึ่ง
0: ตักรู้สึกว่าพอวันจบใช่ไหมตักเคยคิดไว้เล่นๆว่าแต่ไม่รู้นะว่าจะทำได้หรือเปล่าว่าจะซื้อขนมมาฝากพี่ๆเขาเป็นการขอบคุณแต่ว่าต้องดูก่อนว่ามานี่มันมากน้อยแค่ไหน
1: ใช่
0: แต่อยากขอบคุณจริงๆต่อให้ถ้าเกิดตักไม่ได้เอาของมาตักก็อยากขอบคุณไว้ตรงนี้เลย อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนจากใจจริงๆจากตักกับกิ๊กก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลากันไปก่อนแล้วถ้ามีโอกาสมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้
8: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย

0: ให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตรสถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหล่อและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองและเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร่
2: จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ณัฐพรหยดย้อยสปทชัยนาทรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการ5แยกข่าวประจำวันพุธที่23กันยายน2569นะครับวันนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ฝ่ายเทคนิคนะครับนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขดาษควบคุมการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับสำหรับรายการ5แยกข่าวนะครับรับชมรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะครับซึ่งช่วงแรกก็จะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้จะนำเสนอนะครับในข่าวที่1ก็คือเทศบาลนครภูเก็ตดำเนินงานโครงการผันน้ำของท่าแครงเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่สวนหลวงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายบริเวณแยกท่าแครงอย่างยั่งยืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประชุมเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดขับเคลื่อนหมู่บ้านสีขาวแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางท้องถนนลดความเสี่ยงสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่วงของ PRD Service วันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนโดยเพิ่ม

0: วงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันนะครับ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
0: ้ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนำทีมลงพื้นที่บริเวณคลองท่าแครงภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการผันน้ำคลองท่าแครงเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เขตสวนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายบริเวณแยกท่าแครงอย่างยั่งยืนโดยมีนายนิติเพชรประดับสกุลเลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตนายยุทธนากาญจนภักดิ์ผู้อำนวยการสำนักช่างหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครภูเก็ตรวมถึงเจ้าหน้าที่บริษัทพร้อมสุขเฮ้าจำกัดและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมลงพื้นที่ณบริเวณคลองท่าแครงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9

เส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตร20เซนติเมตรระหว่างคลองท่าแครงเชื่อมกับขุมน้ำสวนหลวงนะครับเพื่อจะเป็นท่อส่งน้ำเบี่ยงปริมาณน้ำจากคลองท่าแครงไปยังแก้มลิงขุมน้ำสวนหลวงในช่วงที่เกิดฝนตกหนักรวมถึงที่มีระดับน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงไปสมทบกับน้ำในคลองท่าแครงจุดหลักที่ผ่านชุมชนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายสำหรับพื้นที่จุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากส่วนผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตลอดแนวถนนศักดิเดชตั้งแต่แยกท่าแครงถึงแยกศักดิเดชนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงมานานหลายสิบปีซึ่งหลังจากโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครภูเก็ตนะครับจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวนะครับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ห้องประชุมเมืองคนดีศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้น5นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฟังจุลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครั้งที่9ประจำปี2569โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติการกวาดล้างตรวจค้นและกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในเรือนจำ3แห่งได้แก่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีเรือนจำอำเภอชัยยาและเรือนจำอำเภอเกาะสมุยตลอดจนผลการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดและสารเสพติดในปัสสาวะโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11สุราษฎร์ธานีและศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8พร้อมรับทราบผลการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำเดือนกันยายน2569จากอำเภอดอนสักอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเคียนซาสำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่ประชุมได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนสีขาวนะครับปลอดยาเสพติดและพิจารณารับรองผลการประเมินสถานะหมู่บ้านและชุมชนรอบที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคตามแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะมาตรการป้องกันในสถานศึกษาตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2-6 ปีการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กอายุ 7-12 ปีรวมถึงการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอายุระหว่าง 13-19 ปีตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมดำเนินงานทั้งนี้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งด้านการป้องกันปราบปรามการดูแลกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านและสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายช่วงนี้กันที่จังหวัดระนองนะครับประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนลดความเสี่ยงสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองจัดขึ้นโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดระนองซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำไปเป็นข้อมูลปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางการวางแผนป้องกันลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากข้อมูลสถิตินะครับของจังหวัดระนองระหว่างวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน49รายคิดเป็นอัตรา 25.48 รายต่อประชากรแสนคนหรือเฉลี่ยประมาณ1รายทุกๆ5วันก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งนี้นะครับข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ยังระบุถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แก่การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดการไม่สวมหมวกนิรภัยการตัดหน้ากระชั้นชิดซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเปลี่ยนข้อมูลนะครับผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปสู่

การกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและก็บริบทของพื้นที่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วง PRD Service กันนะครับ

0: กี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน
1: ่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
2: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วง PRD Service
4: กลับมาที่รายการ5แยกข่าวช่วง PRD Service กันนะครับเดี๋ยวเราไปที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัดและก็มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,000 ล้านบาทนะครับจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทางนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยทำกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนะครับทั้งนี้ครอบคลุม2โครงการสำคัญได้แก่1โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569นี้ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 14,500,000 คนนะครับและโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนนะครับโดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้นะครับแล้วก็มีประชาชนนะครับจำนวนประมาณ 32,500,000 คนทั้งนี้เปิดโอกาสให้กับยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามจริงซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับจะช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างตรงจุดและก็ทันท่วงทีป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวดังนี้นะครับมุ่งหวังดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็หนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอนะครับได้ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและก็คลื่นลมแรงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่กว่า70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนสำหรับภาคอื่นๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของภาคใต้นะครับมี3จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่รวมถึงข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงนะครับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ1784แล้วก็สายด่วนนิรภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับแล้วก็สถานีวิทยุเครือข่ายนะครับทุกๆสถานีเลยวันนี้รายการ5แยกข่าวนะครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้พบกับสถานีสวทภูเก็ตนะครับเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการช่วงต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางสวทเชียงรายรับหน้าที่ผลิตรายการนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้า

0: อค่ะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหม
1: อแน่เกี่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน่
0: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
1: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด-19 ไง
0: อุ้ยเหมือนโควิด-19 เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
1: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70

0: สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันพรเพรินคุณมากควบคุมการผลิตโดยนายรัชพลงามกระบวนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้ได้แก่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปยังพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงรายในวันที่ผืนป่าเคยถูกทำลายและราษฎรต้องอยู่อย่างยากลำบากแต่ทว่าแสงสว่างแห่งพระบารมีได้ส่องไปถึงที่นั่นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายขึ้นค่ะซึ่งภาพที่เรากำลังจะได้รับชมกันต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่บันทึกเหตุการณ์ในอดีตแต่คือภาพที่แสดงถึงสายพระเนตรที่ยาวไกลในการที่จะให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันภาพเหล่านั้นจะบอกเล่าเรื่องราวความตื้นตันใจเพียงใดและหยาดเหงื่อของพระองค์ท่านได้เปลี่ยนขุนเขาแห่งนี้ไปอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินแหนมาคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีแหนปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ถามกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กๆป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ถามกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเด็กๆน้อยๆพอส่งนกนันเด่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี
3: และจากภาพเหตุการณ์และเรื่องราวที่เราได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสไม่ใช่เพียงแค่การจัดสรรที่ดินทำกินหรือการปลูกป่าเพียงอย่างเดียวแต่คือการหยิบยื่นชีวิตใหม่ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงค่ะและด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเน้นย้ำว่าคนต้องอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายกันได้กลายเป็นรากฐานที่ทำให้ขุนเขาแห่งอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายในวันนี้กลับมาเขียวขจีและมีแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนด้านล่างอย่างไม่ขาดสายหยาดเหงื่อจากรอยพระบาทที่เคยย่างกรายไปในพื้นที่ทุรกันดารเมื่อหลายสิบปีก่อนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่รอยยิ้มของลูกหลานชาวห้วยย่าใสในปัจจุบันซึ่งต่างน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและสำหรับช่วงต่อไปคือช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับแง่มุมที่งดงามผ่านสายตาของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยสวมชุดเครื่องแบบทหารเกณฑ์รับใช้ชาติและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถวายการอารักขาความปลอดภัยในระยะที่ใกล้ชิดจนสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งพระบารมีเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำหน้าที่ตามคำสั่งทหารเท่านั้นแต่เขายังได้กลายเป็นพยานของภาพเหตุการณ์ที่ตราตรึงใจไปชั่วชีวิตอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทหารเกณฑ์คนหนึ่งซาบซึ้งใจและปราบรื้มในพระเมตตาของพระองค์ท่านในครั้งนั้นได้กลายเป็นพลังใจในการดำเนินชีวิตของเขามาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรไปติดตามรับชมเรื่องราวสุดประทับใจนี้พร้อมกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: สวัสดีครับจิรพงษ์ผัสสวีอาชีพศิลปินอิสระเป็นศิลปินของจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าของร้านรักโขงครับทำงานเกี่ยวกับการวาดรูปบนก้อนหินครับในฐานะที่ผมเป็นศิลปินพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อสาขาวิชาชีพหัตถกรรมและงานวิจิตรศิลป์ของไทยเนี่ยผมว่าประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าย้อนไปเมื่อ21ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมเรียนจบใหม่ๆนะแล้วก็เรียนจบศิลปะนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นทหารซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราหน้าที่ของเราเนี่ยคือการได้ถวายอารักขาพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าหน่วยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นหน่วยรักษาพระองค์ของพระพันปีหลวงอยู่แล้วนะครับการที่ท่านได้เสด็จแปรพระราชฐานเนี่ยมาในโครงการต่างๆนะครับแล้วก็โครงการนั้นเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่วันนั้นเนี่ยผมยังจำได้ถึงความประทับใจอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะลืมเลือนนะครับเพราะว่าการที่พระองค์ท่านเสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยภาพนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเทพเจ้านะครับลงมาโปรดชาวเขาซึ่งบรรดาชาวเขาเป็นหลายร้อยหลายพันคนที่มาจากทิศต่างๆแล้วก็เดินทางมาเนี่ยกว่าเขาจะมาถึงจุดนัดพบเนี่ยบางคนใช้เวลา 2-3 คืนนะครับต้องนอนค้างคืนในป่านะครับแล้วก็ที่สังเกตเนี่ยคือรองเท้ายังไม่มีนะครับหลายคนในสมัยนั้นยังไม่ได้ใส่รองเท้าซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารจริงๆนะครับหลายคนเนี่ยพาลูกเต้ามาแล้วก็จากการสังเกตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยงซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งพากันเนี่ยลงมาจากภูเขาเอางานหัตถกรรมเนี่ยถือติดไม้ติดมือมาด้วยบางคนก็เอาของฝากพวกฟักแฟงแตงโมพวกอะไรมาพวกงานจักสารพวกอะไรหลายอย่างครับก็ภาษาซื่อๆของชาวบ้านนะครับมาหวังว่าที่จะเอามาให้แม่หลวงของเขานะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ถวายอารักขาให้พระองค์ท่านนะครับแล้วก็เราก็ขึงเชือกฟางนะครับแล้วก็ทหารก็ยืนเว้นระยะกันนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากเชือกฟางอยู่ห่างจากเชือกฟางประมาณ1เมตรนะครับระหว่างที่ผมยืนอารักขาอยู่นั้นนะครับก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับถืองานแกะสลักติดมือมาด้วยนะครับในฐานะที่เป็นคนเรียนศิลปะผมแวบแรกที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีความวิจิตรบรรจงอะไรเลยมันน่าจะใช้มีดอิโต้ถากๆเพื่อให้ได้งานขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเท่านั้นเองแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นเขาก็บอกว่าพี่ครับทำยังไงผมถึงจะได้เอางานชิ้นนี้ไปถวายให้แก่พระองค์ท่านให้กับแม่หลวงตอนนั้นเขาจะพูดว่าแม่หลวงผมก็เกิดความสงสารนะครับเพราะว่าเราดูแถวแล้วดูลักษณะแล้วเขาไม่น่าจะมีโอกาสได้เข้าไปถวายงานแน่นอนก็เลยแนะนำไปว่าให้ไปลงชื่อกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเสนอชื่อเนี่ยไปที่อำเภอเพื่อที่ทางอำเภอเนี่ยจะได้ส่งเรื่องไปที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็เขาเนี่ยจะเอาเราเนี่ยไปฝึกหัดให้ชำนาญเรื่องศิลปะสมมติว่าเราชอบเรื่องแกะสลักแล้วก็เข้าไปฝึกเป็นคนเป็นช่างแกะสลักในนั้นเพื่อที่จะให้มีอาชีพผมก็แนะนำไปประมาณนี้ครับจากแววตาที่สิ้นหวังครับเราก็รู้กันอยู่นะเพราะว่าแถวไม่น่าจะเข้าไปถวายได้เราก็เห็นความหวังเป็นประกายตาขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าอ๋ออย่างน้อยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในดินแดนไกลปืนเที่ยงจริงๆเนี่ยได้เข้าไปที่จะมีอาชีพไปฝึกหัดตามพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงซึ่งต้องการให้ชาวบ้านชาวนาชาวไร่จากชนบทจริงๆเนี่ยเข้าไปฝึกหัดงานฝีมือเพราะว่าท่านทรงเล็งเห็นว่าพื้นเพของคนไทยเนี่ยไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนอยู่ในอยู่ไกลแค่ไหนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะไรเนี่ยพื้นเพของคนไทยจะเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนปราณีตเหมาะแก่การทำงานหัตถกรรมได้ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแม้จะเป็นส่วนเล็กๆที่ได้ส่งต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านไปสู่ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะครับ
1: ค่ะและจากความทรงจำอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ประสบนิกรในถิ่นทุรกันดารมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการพระราชดำริและศูนย์ศิลปาชีพต่างๆทำให้ทหารเกณฑ์หนุ่มในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความซาบซึ้งใจแต่ได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งแรงบันดาลใจที่เขาหยิบยกมาปลูกฝังลงในหัวใจของตัวเองและในวันนี้ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเราจะไปติดตามชีวิตของเขาหลังจากที่ถอดเครื่องแบบทหารกลับคืนสู่มาตุภูมิเขาได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาหยิบจับเป็นสัมมาชีพอย่างไรจากคนที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอารักขาสู่การเป็นผู้สืบสารพระราชปณิธานในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเขาสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้มั่นคงขึ้นมาได้อย่างไรในทุกวันนี้ไปติดตามเรื่องราวการต่อยอดพระเมตตาให้กลายเป็นความสุขที่จับต้องได้พร้อมกันในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมปลดประจำการมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยเพราะว่าเราได้รับพลังดีๆได้เห็นพระราชกรณียกิจได้เห็นการทรงงานอย่างหนักเพราะว่าเรารู้ว่าการได้ไปยืนอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากในเวลาที่จำกัดต้องอาศัยความวิริยะและความอดทนอย่างสูงมากเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังที่ทำให้ผมเนี่ยนำพลังตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพของผมในเวลาต่อมาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความเพียรความปราณีตนะครับแล้วก็ทำให้ก้อนหินธรรมดาเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมานะสินค้าที่มีมูลค่าได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ทำมาจนเกือบ20ปีแล้วครับซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับซึ่งตรงนั้นแหละจากแรงบันดาลใจตรงนั้นทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้นะครับขอบคุณเหตุการณ์ในวันนั้นมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นและได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านชายนิรนามคนนั้นผลงานของเขาที่ถือเข้ามาแล้วก็การได้เห็นพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงงานมาใช้ขับเคลื่อนเป็นพลังในการสร้างสรรค์ของผมในเวลาต่อมานะครับผมคิดว่าคุณูปการของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยเนี่ยประเมินค่าไม่ได้จริงๆเพราะว่างานศิลปะหัตถกรรมทุกอย่างเนี่ยของคนไทยเนี่ยได้ถูกนำเสนอขึ้นไปสู่สายตาชาวโลกได้เนี่ยถึงแม้ตอนนี้พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้แก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์จะยังคงดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านตลอดไป
1: และในช่วงท้ายนี้สำนักพระราชวังได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 น พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา10นาฬิกาเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา17นาฬิกาบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังและรับชมขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจต่อเนื่องโดยวันที่22กันยายนมียอดใช้จ่ายกว่า827ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วงปลายเดือนกันยายนได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสูงกว่า827ล้านบาท
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่22กันยายน2569มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการ827.9 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยทั่วไปพฤติกรรมของประชาชนมักจะใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนและชะลอลงในช่วงปลายเดือนแต่ยอดใช้จ่ายล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐเร่งปิดดีลการค้าต่างประเทศ3ฉบับมุ่งดึงการลงทุนต่างชาติส่งออกเทคโนโลยีและขยายตลาดเสริม GDP ไทยเติบโตกว่าร้อยละ2ใน3ปี
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งรัดการเจรจาความตกลงทางการค้ากับ3ตลาดยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EUและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือซีป้าไทย UAE โดยมุ่งหวังใช้เวทีโลกอย่างการประชุม UNGA 81ที่นายอนุชินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเข้าร่วมเพ ื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงพร้อมเร่งหาข้อสรุป FTA ไทย EU รอบที่10เพื่อยกระดับการส่งออกและดึงดูดเทคโนโลยีควบคู่กับการรุกตลาดตะวันออกกลางผ่านซีปาไทย UAE ซึ่งภาคเอกชนประเมินว่าหากข้อตกลงเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ2ภายใน3ปีทางนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มสินค้าอ่อนไหวและยกระดับขีดความสามารถของ SME เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีชดใช้ความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรอมรฉัตรสามีในคดีที่ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนเหตุจากรวมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 128 ล้านบาทนอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลไม่ใช่กรณีที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดมีพยานหลักฐานใหม่หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาที่ทำให้ผลคดีไม่เป็นธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับคำขอพิจารณาคดีใหม่และเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้พุธกลางสัปดาห์ครับพุธที่23กันยายน2569นะครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามแล้วตอนนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้หลายๆคนติดตามกันอยู่ทั้งเรื่องราวของการที่มีการแจ้งเตือนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องราวของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับในพื้นที่ไหนที่วันนี้ต้องบอกว่ามีหลายๆท่านเลยนะครับก่อนที่จะมาเข้ารายการเนี่ยหลายพื้นที่นะครับเจอเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วก็มีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็การป้องกันในห่วงเวลาของ23ถึง27กันยายนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครอยู่ที่ไหนครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงทางด้านของ FM 105 MHz ด้วยนะครับก็มีหลายๆท่านเลยตอนนี้ก็ รายงานตัวมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับคุณอาร์ตวันนี้มาเรียบร้อยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทีมงานของเราวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาตั้งแต่ต้นเลยเพื่อที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังกันคุณทุนชัยคำรอดนะครับช่างเทคนิคของเราหลังไมค์ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็ออนแอร์เรียบร้อยนะครับทางด้านของว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมีบอกว่าตลาดเจริญกรุง103ส่งมาทาง TikTok ด้วยน้องมุกก็ส่งกุหลาบมานะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเรียกว่าวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาคุณชนิการนะครับฟังออนไลน์อยู่ที่ชลบุรีครับชลบุรีน่าจะเจอฝนนะครับวันนี้พี่สันบอกฝนตกไม่แรงถ้าชนะส่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็มีคุณอภิชยาด้วยนะครับจากปราจีนบุรีครับที่ปราจีนเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่อยู่จุดไหนพื้นที่ไหนนะครับอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับมีการประกาศเตือนมาจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องราวของฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับแน่นอนเรื่องราวสำคัญที่เป็นประเด็นแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาการแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสทนช.ด้วยรวมถึงเรียกว่าทุกภาคส่วนนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนปภ.ครับล่าสุดเลยนะครับแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะครับ10จังหวัดของภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดอ่างทองนะครับคาดว่าระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณ 0.75 ถึง 1.25 เมตรนะครับนี่ก็เป็นการประกาศจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ประสานครับ10จังหวัดภาคกลางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งอุทัยธานีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ติดตามครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับทั้งอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินแล้วก็อำเภอบางไทรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรวมถึงจังหวัดอ่างทองที่อำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอป่าโมกทั้งนี้ครับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำดังกล่าวก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับทั้งด้านของกรมชลประทานก็คาดการครับในวันที่27กันยายนนี้นะครับปริมาณน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นโดยที่บริเวณปริมาณน้ำนะครับสถานี C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ต้องติดตามแล้วก็รายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปภ.กำชับพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อม24ชั่วโมง งครับเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็เสริมความพร้อมแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมความพร้อมของการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแบบตลอดเวลาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีเบอร์สายด่วนด้วยของปภ.นะครับรับแจ้งเหตุก็คือ1784นะครับสายด่วนนิรภัย1784สายด่วนของปภ.ครับสามารถที่จะติดตามเรื่องนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนกันจากปภ.แล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับปภ.ประกาศแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพมหานครให้ระวังด้วยนะครับฝนตกหนักแล้วก็น้ำหลากรวมถึงน้ำท่วมระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนะครับเตรียมความพร้อมครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ประสาน70จังหวัดทั่วประเทศคุณผู้ฟังครับรวมถึงกรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงระหว่างวันที่23คือวันนี้ครับยาวไปจนถึง27กันยายนนะครับเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะครับเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มด้วยโดยพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนครับที่ฟังรายการอยู่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้7จังหวัดนั่นก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีครับจังหวัดสงขลาระนองพังงาภูเก็ตนราธิวาสนะครับก็เตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนครับไล่เรียงกันไปเลยที่ใครตอนนี้ติดตามรายการอยู่นะครับปภ.แจ้งเตือน70จังหวัดภาคเหนือก่อนภาคเหนือเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์ครับจังหวัดตากอุทัยธานีกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเฝ้าระวังนะครับปภ.แจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับ23ถึง27กันยายนนี้ครับที่ภาคอีสานก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีครับจังหวัดนครพนมแล้วก็มีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรมหาสารคามอำนาจเจริญนะครับมี101นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางครับที่ปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะครับมีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระบุรีฉะเชิงเทราระยองนะครับแล้วก็มีชลบุรีจันทบุรีครับมีจังหวัดตราดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามแล้วก็นครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนภาคใต้ครับที่ปภ.แจ้งเตือนมาเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็จะมีชุมพร

ายท่านเลยนะครับวันนี้เรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องใน70จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยทั้งภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ทุกๆจังหวัดก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำป่าไหลหลากในห้วงเวลาของ23ถึง27กันยายน2569นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งข้อความมาแล้วก็ส่งข้อมูลมาตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ประสานงานกันให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนึงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีขอใช้เวทีการประชุม UNGA ครับทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกเคียงข้างผู้นำระดับประเทศนะครับแล้วก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ครับนายกรัฐมนตรีของเรานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกหลังเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวครับว่าตลอดระยะเวลา3วันครับที่อยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้มีโอกาสพบกับผู้นำนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วก็ทุกประเทศครับก็ชื่นชมนะครับในเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทั้งในส่วนของภาคเอกชนภาคธุรกิจนักลงทุนต่างประเทศก็เชื่อมั่นครับในศักยภาพของรัฐบาลแล้วก็ในตัวท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยต่างประเทศก็รู้จักประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้ครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับประเทศต่างๆความพร้อมของประเทศไทยในทุกๆด้านทั้งในส่วนของการกระจายสินค้าเป็นแหล่งผลิตสินค้าแล้วก็พร้อมรับนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยนะครับเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกแล้วก็เสียงชื่นชมนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วโลกจริงๆนะครับสำหรับการประชุมครั้งสำคัญนะฮะที่เป็นการประชุมของสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่23ถึง24นะครับที่หลายๆคนก็กำลังติดตามอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและก็การเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการปรับตัวพร้อมรับกติกาใหม่ของโลกด้วยนะครับรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยตอนนี้ครับท่านนายกบอกเลยว่ามีความพร้อมเต็มที่ตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยของเราครับได้รับการยอมรับในสายตาของนานาชาติเป็นการส่งเสริมประเทศไทยและก็ความร่วมมือกับนานาประเทศในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับเรียกว่าทั่วโลกก็จับตามองประเทศไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกกับการประชุมสมัยเรื่องนี้นะครับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับและก็ติดตามกันต่อครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไป UNGA 81ก็ได้มีการพบปะกับผู้นำระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ครับหรือ UNGA 81ณมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยการอภิปรายทั่วไป UNGA 81ครั้งนี้ครับต้องบอกว่ามีหัวข้อสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและก็การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายต้องบอกว่าเวทีครั้งนี้ครับเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำระดับโลกและก็ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆเนี่ยร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับความท้าทายของโลกแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยในโอกาสนี้ครับท่านสุภจี

0: สุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็ยังได้มีโอกาสพบปะหารือนะครับแล้วก็พบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายๆประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีครับแล้วก็แสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็เรื่องของการค้านะครับโดยได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินหน้าความร่วมมือแล้วก็การเจรจาระหว่างการค้าไทยสหรัฐสานต่อความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือของ2ประเทศนะครับโดยการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้ครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็สะท้อนบทบาทของประเทศไทยครับในเวทีระดับสากลโดยการใช้โอกาสเวทีระดับโลกครั้งนี้ครับในการเชื่อมเรื่องของการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและก็สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับรัฐบาลไทยตอนนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมนะครับจากทั่วโลกเลยทีเดียวเรื่องของการทำงานและก็ความเชื่อมั่นของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในสายตาของชาวโลกตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกเลยทีเดียวกับการประชุมครั้งสำคัญ UNGA 81นะครับมีการพบกับผู้นำระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นเลยมาดูข้อความกันนิดนึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ FM 95.5 MHz ด้วยนะครับก็ยังมีข้อความส่งต่อมาคุณแชมป์นะครับวันนี้ส่งมาหลากหลายพื้นที่นะครับมีคุณอเนกพลิกไทยคุณสมพรมโนรัตน์สวัสดียามเย็นจากอ่างทองที่อำเภอชัยโยฝนตกชุ่มฉ่ำเลยคุณบอลอย่างที่คุณบอลพยากรณ์เลยนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ตอนนี้นะครับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยระดับน้ำก็สูงจริงๆอย่างที่บอกเลยคุณสมพรแชร์ให้เรียบร้อยนะครับมีคุณพิสมัยด้วยนะฮะอยู่ที่ราชบุรีฝนตกเป็นบางแห่งครับบ้านโพฉะเชิงเซาตอนนี้แจ้งมาด้วยว่าฝนตกแล้วนะครับหลายพื้นที่เพิ่มเติมมายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะฮะมีคุณละมุนมิวสิกด้วยวันนี้ก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันนะครับอ่ะยังคงติดตามกันมาดูนิดนึงครับล่าสุดในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวกันอยู่ก็จะได้มีการโฟนอินเรื่องราวของไฟไหม้ใช่ไหมครับที่โกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดเพชรบุรีล่าสุดครับก็ติดตามกันนิดนึงเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาว่าคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างเหตุการเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่เพชรบุรีครับก็ย้ำนะว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นครับต้องบอกว่าก็เกิดความเสียหายในส่วนของสินค้าประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็มีน้ำมันปาล์มรวมถึงน้ำมันมะพร้าวก็เสียหายถูกเพลิงไหม้ต้องบอกว่าเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับติดตามกันนิดนึงครับเมื่อวานนี้ได้มีการโฟนอินนะครับเรื่องของประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีล่าสุดครับก็มีการถามข่าวมาว่าเรื่องของไฟไหม้เมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างในเพจของเราก็ลงเอาไว้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เองนะครับที่ถามข่าวมาจากเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่บริเวณหมู่ที่1บ้านสัมมโรงตำบลสัมมโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับโดยร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีการมอบหมายให้นายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ลงพื้นที่ครับเมื่อวานนี้ท่านไปบัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของภาคราชการเอกชนแล้วก็มีกลุ่มอาสาสมัครต่างๆที่ร่วมกันสกัดกั้นไม่ให้เพลิงเนี่ยลุกลามนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเบื้องต้นครับความเสียหายเมื่อวานนี้เนี่ยก็พบว่าภายในโกดังครับอย่างที่นำเรียนว่ามีวัตถุประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแล้วก็มีน้ำมันปาล์มมีน้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพลิงเนี่ยได้ลุกไหม้กองวัตถุนะครับโดยรอบในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นอา คารสำนักงานนะครับก็จากการสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยก็พบว่าเบื้องต้นก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเปิดช่องทางระบายควันเพิ่มเติมนะครับที่มีการเจาะทลายผนังบางส่วนด้วยนะครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้เมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งนึงแล้วก็จะได้มีการรายงานให้กับพี่น้องประชาชนตามกันต่อเรื่องนี้นะครับสายด่วนปภ.ครับก็สามารถแจ้งกันได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งหากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามได้เพิ่มเติมในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ก็เป็นภาพข่าวที่ในเพจของสวท.ก็ได้ลงเอาไว้ด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งจากการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็การอัปเดตเรื่องราวของฝนฟ้าที่ตกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของเหตุการณ์เพลิงไหม้ก็ไปติดตามเพิ่มเติมต่อได้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับมาดูกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังใครที่ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนเรื่องราวของการติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะครับด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครับท่านก็สั่งบูรณาการรับมือกับอุทกภัยภาคกลางให้มอนิเตอร์ภาพรวมทุกลุ่มน้ำสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนวางแผนในการพร่องระบายน้ำรับฝนนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานครับในการประชุมนะฮะคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือครับกับสถานการณ์เรียกว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งด้วยนะครับโดยท่านเอกนิติก็ย้ำครับว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้เกิดเอกภาพก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกทันทีโดยให้กรมชลประทานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำทั้งในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางของพายุแล้วก็คาดการข้อมูลนะครับสภาพอากาศล่วงหน้าตั้งแต่7ไปจนถึง15วันรวมถึงการพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักแล้วก็คลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นใจความสำคัญที่วันนี้ท่านได้มีการประชุมหน่วยพยากรณ์ต้องอัปเดตสถานการณ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับการบูรณาการตั้งแต่ต้นทางต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันการวางแผนจัดการน้ำสร้างการรับรู้แล้วก็การประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างพร้อมพรันทันทีนะครับการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณะสิ่งของช่วยเหลือไปจนถึงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงนี้ครับพักกันสักครู่นึงไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
5: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
4: ผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะล ิดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ17:33ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลง IMF ไปหลายคนร้องได้เลยนะครับคุ้นหูหลายคนนี่ส่งมาบอกชอบเพลงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเปิดให้อีกเดี๋ยวต้นชั่วโมงแล้วก็ช่วงกลางๆนะครับถ้าชอบหรือว่าถ้าถูกใจก็ส่งมาแล้วก็ติดตามกันได้พูดถึงการประชุมใหญ่ครับต้องบอกว่าเพลงคุ้นหูแล้วก็เพลงติดหูหลายๆคนร้องตามได้แต่แน่นอนเรื่องราววันนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันจากการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับประเทศไทยนับถอยหลังครับเข้าเพลงเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็การเป็นเจ้าภาพนะฮะซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น12ถึง18ตุลาคม2569ต้องบอกว่ามีหลายๆแง่หลายๆมุมที่เป็นประโยชน์กับเราคนไทยมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของอาหารด้วยนะครับอีกเสน่ห์นึงที่เรียกว่าจะโด่งดังไปทั่วโลกจากการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะฮะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้อนรับผู้แทนครับจาก191ประเทศแล้วก็มีจำนวนกว่า 15,000 คนทั่วโลกนะครับที่จะเดินทางมาคอนเซปต์ปีนี้คุณผู้ฟังครับขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นเวทีที่มีการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอยู่แล้วด้วยนะครับแน่นอนนักลงทุนทั่วโลกก็จะเตรียมเดินทางปักหมุดมาที่ประเทศไทยรัฐบาลครับโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนออีกเรื่องนั่นก็คือความเป็นไทยผ่านอาหารนี่นะครับวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็งานหัตถศิลป์ด้วยอันนี้สำคัญมากอาหารไทยนะครับวัตถุดิบท้องถิ่นงานหัตถศิลป์3เรื่องนี้ครับจะสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นการส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญครับนั่นก็คือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีระดับสากลนะครับมีการคัดสรรเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ต้องบอกว่ากลายเป็นเมนูที่มีทั้งเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเรื่องราวในทุกๆจานเพื่อต้อนรับครับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นะครับซึ่งมีการคัดสรรวัตถุดิบเขามีการปรุงแบบพิถีพิถันมากนะฮะเชฟแต่ละท่านเนี่ยเรียกว่ารังสรรค์เมนูเพื่อต้อนรับผู้นำระดับโลกในการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเขาบอกว่ามีเมนูนะข้าวยำหัวใจไทยโอ้โหถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยครับแล้วก็วิถีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยนะครับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคด้วยนี่นะครับใครที่ติดตามกันอยู่แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนำเรื่องราววัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยบอกข้าวยำหัวใจไทยเนี่ยจะมีการนำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาครับแล้วก็มีข้าวสังหยดที่เมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูนะครับมีเมนูอีกก็คือมีปลานิลดรายฟ์เอจลนไฟด้วยซอสมิโซะเขาใหญ่โอ้โหน่าจะอร่อยน่าดูเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะครับที่จะเสิร์ฟให้กับผู้นำระดับโลกในการประชุมในครั้งนี้นะครับเขาก็จะมีการนำเอาปลานิลคุณภาพครับจากจังหวัดฉะเชิงเซามาผ่านการทำเทคนิคพิเศษนะนั่นก็คือการบ่มแบบสากลจับคู่กับมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่นี่นะฮะส่วนของหวานที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับต้องบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นรูปแบบร่วมสมัยแต่ว่าก็ยังคงรสชาติดั้งเดิมแล้วก็มีผลไม้ไทยตามฤดูกาลนะครับที่จะพร้อมเสิร์ฟเป็นผลิตภัณฑ์ GI ส่งตรงมาจากชาวสวนด้วยโดยพื้นที่การ ประชุมครับก็ได้มีการหยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยยกตัวอย่างเช่นผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ทั่วประเทศนะครับมาตกแต่งห้องประชุมนะฮะด้วยวัสดุซับเสียงถ่ายทอดเสน่ห์แล้วก็ภูมิปัญญาสู่สายตาชาวโลกหนึ่งในนั้นครับก็คือผลงานไฮไลท์บุปผาบรมราชินีนาถนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานสำคัญบาติกพฤกษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นกลุ่มบาติกเดนาราที่จังหวัดปัตตานีถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผ่านลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและก็ลายเครือเถาด้วยเทคนิคเขียนเทียนบาติกบนกรอบผ้าอย่างปราณีตนะครับนี่ก็คือเรื่องราวสำคัญครับที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยติดตามกันแบบนี้ได้ทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะอัปเดตเรื่องราวของการประชุมที่ต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่ครับ IMF World Bank Group Annual Meetingยกความเป็นไทยระดับสากลสู่เวทีโลกนะครับแน่นอนการประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยสร้างโอกาสการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้วยมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเรื่องของหัตถศิลป์สิ่งทอแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาชุมชนกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีระดับโลกนั่นเองเห็นไหมครับก็ติดตามกันแบบนี้ครับทุกๆวันนะฮะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าอัปเดตกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เอามาดูข้อความกันนะครับชั่วโมงนี้ก็ยังคงเพิ่มเติมเรื่องราวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่ส่งต่อแล้วก็สื่อสารผ่านทางเพจของเราด้วยแล้วก็โซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มนะครับมีคุณชื่อมิ้นครับสวัสดีมีคุณอลงกรมาเรียบร้อยอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดเคาะจอเคาะใจให้ด้วยนี่นะฮะใครที่ติดตามกันอยู่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นในเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับที่ยังคงต้องตามกันต่อครับเรื่องราวของการติดตามนะฮะกรณีเหตุการณ์เรื่องของการเร่งค้นหาลูกเรือนะครับจากกรณีความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888นะครับที่เรียกว่าสูญหายล่าสุดกองทัพเรือส่งชุดประดาน้ำลงสำรวจเรือประมงที่อับปางแล้วก็เร่งค้นหาลูกเรือครับล่าสุดนะครับวันนี้ความคืบหน้าการติดตามครับ23กันยายน2569จากกรณีลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888โดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1ก็ได้มีการส่งนะฮะเป็นการส่งชุดประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือเข้าสู่พื้นที่เพื่อเตรียมลงสำรวจภายในตัวเรือที่จมนะครับโดยข้อมูลมีการรายงานเพิ่มเติมว่าอาจจะมีลูกเรือบางส่วนเนี่ยติดค้างอยู่ภายในโดยการปฏิบัติการก็จะเริ่มทันทีเมื่อประเมินสภาพของคลื่นลมเมื่อประเมินสภาพของกระแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำว่ามีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็จะดำเนินการด้วยความรอบคอบนะฮะเพื่อให้ความปลอดภัยที่สุดกับนักประดาน้ำที่ลงไปด้วยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการค้นหาลูกเรือที่เหลืออยู่ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์เรื่องของกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำเพื่อกำหนดพื้นที่ครับในการค้นหาซึ่งก็กำลังเร่งค้นหาแล้วก็บูรณาการกำลังในการค้นหาทั้งทางอากาศทางผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาดูข้อความกันต่อนะครับมีอีกหลายเรื่องราวที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับมาติดตามเรื่องราวสำคัญกันนะครับทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ครับโดยมีท่านสุฤทัยเลิศเกษ ษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและก็การเตรียมความพร้อมเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำครับว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญครับกับการเตรียมงานในช่วงของ3เดือนสุดท้ายครับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งในส่วนของการจัดตั้งนะฮะเป็นศูนย์สื่อมวลชนและก็การอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องสื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดแล้วก็ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนเรื่องของการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของพม.ครับพม.ตอนนี้ก็จัดเตรียมงานใหญ่นะครับเป็นงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน2569ตรงนี้ครับเป็นการเตรียมพื้นที่ในการโชว์ศักยภาพผนึกกำลังเครือข่าย16หน่วยงานนะครับแล้วก็เสริมพลังให้เด็กได้คิดเด็กได้ทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนน่าสนใจนะครับโครงการนี้โดยล่าสุดครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนปี2569นะครับโดยงานนี้ครับก็ถือว่าเป็นเวทีเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านของเด็กแล้วก็เยาวชนต่อสาธารณะรวมถึงการสร้างพื้นที่สำหรับการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของนิทรรศการผลการดำเนินงานนะครับเรื่องของเด็กและก็เรื่องของเยาวชนทุกช่วงวัยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กแล้วก็เยาวชนระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย16หน่วยงานรวมถึงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ6ประเภทครับได้แก่สภาเด็กและเยาวชนหน่วยงานองค์กรบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็การขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศนะครับโดยเวทีของเด็กและเยาวชนครับของกระทรวงพม.ตรงนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งเด็กและก็เยาวชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองนะครับเขาก็จะมีการจัดเวทีเป็นเวทีเสวนาด้วยน้องๆก็ทำด้วยตนเองเลยนะครับเป็นเรื่องของพลังเครือข่ายสร้างเด็กไทยสู่อนาคตนะฮะนี่คือเสียงของคนรุ่นใหม่สู่อนาคตมีการโต้วาทีด้วยนี่นะฮะเป็นการโต้วาทีสี่ภาคนะครับแล้วก็มีการแสดงความสามารถการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานเรื่องราวของการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์งานสภาเด็กและเยาวชนนะครับมีโครงการต่างๆซึ่งสอดคล้องครับกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านเด็กและเยาวชนตามนโยบายขององค์พม8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับโดยท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมนะครับก็จัดงานใหญ่ครั้งนี้ขึ้นครับมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน2569นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับเพื่อการยกระดับการเรียนรู้นะครับให้ทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับเรื่องราวของท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ล่าสุดท่านก็ได้มีการจับเข่าคุยกับนักศึกษาอุเทนถวายนะครับกรณีที่เรียกว่าหลายๆคนก็ตามข่าวนี้กันมาโดยตลอดรับฟังข้อเสนอเรื่องของการขอใช้พื้นที่เดิมย้ำครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อนาคตนักศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตั้งนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็สร้างความมั่นคงระยะยาวครับโดยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมทั้งศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ได้เดินทางมานะครับในการพูดคุยประเด็นสำคัญครับคือเรื่องของการ จัดพื้นที่การศึกษาแนวทางการย้ายสถานที่ตั้งของสถาบันณศูนย์บริการร่วมสำนักงานปลัดกระทรวงอว.นะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยท่านก็บอกว่าการศึกษานะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงอว.โดยกระทรวงครับก็พร้อมสนับสนุนด้านทรัพยากรการศึกษาอย่างเต็มที่ขอให้นักศึกษาทุกคนครับได้เรียนในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพมีความปลอดภัยโดยการพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่การศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความมั่นคงในระยะยาวทำให้อุเทนถวายครับยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับการยอมรับต่อไปโดยขณะนี้ครับกระทรวงอว.ก็ได้มีการพิจารณาสถานที่รองรับเอาไว้หลายแห่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมและก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยในขณะเดียวกันครับตัวแทนของนักศึกษาก็ได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขอใช้พื้นที่การศึกษาเดิมต่อไปโดยเห็นว่าปัญหาหลักที่นำไปแนวคิดการย้ายสถานที่เกิดขึ้นจากเหตุทะเลาะวิวาทและก็ความรุนแรงซึ่งการย้ายสถานที่อาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกโดยนักศึกษาก็เห็นครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงก็พร้อมเสนอให้มีการพิจารณาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เดิมรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับทางด้านของกระทรวงอว.เข้าใจครับถึงความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อสถานศึกษาเดิมพร้อมรับฟังข้อเสนอของนักศึกษาอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับเรื่องปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสังคมมีการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้มีการประสานความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ดำเนินมาตรการต่างๆในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาตรการในการปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดเวลาเรียนให้เหลื่อมกันแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนดังนั้นครับการพิจารณาพื้นที่ใหม่ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการย้ายสถานที่แต่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงจากเหตุความรุนแรงมีโอกาสครับในการพัฒนาตนได้อย่างเต็มศักยภาพนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เดินหน้าในการติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆดังนั้นครับก็ใครที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนส่งข้อมูลมานะครับแล้วก็ติดตามกันวันนี้เมื่อเช้านี้หลายคนก็ติดตามเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องน้องเนเน่ใครได้ดูบ้างนะครับใครได้ดูน้องเนเน่เมื่อเช้าบ้างการแสดงรอบไฟนอลอเมริกา Got Talent 2026เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตามเวลาประเทศไทยน้องเนเน่ก็โชว์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น1ใน10โชว์ที่ขึ้นแสดงแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเสียงปรบมือเสียงชื่นชมนะครับทั่วเลยเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับน้องเนเน่นะครับซึ่งต้องบอกว่าแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาติดตามกันนิดนึงเรื่องของเอเชียนเกมกันหน่อยนึงครับมาสรุปเหรียญกันหน่อยนะครับ NBT ของเราก็ถ่ายทอดตลอดทั้งวันนะครับเรียกว่าใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับก็เชียร์กันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้สรุปเหรียญกันนิดนึงติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับทุกวันก็จะมาสรุปแล้วก็รายงานเรื่องราวของเหรียญรางวัลเอเชียนเกมกันนะครับยังคงเดินหน้าครับล่าสุดประเทศจีนก็ยังเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับของวันนี้เลยช่วงเวลาสรุปคือ 17:30 ของวันที่23 กันยายน 2569สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับจีนนะครับได้ไป47 เหรียญทอง20 เหรียญเงิน10 เหรียญทองแดงนะครับอันดับที่2ครับนะฮะก็คือญี่ปุ่น15 เหรียญทอง24 เหรียญเงิน27 เหรียญทองแดง อันดับ3ครับตอนนี้นะครับคือเกาหลีใต้8เหรียญทอง8เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงอันดับที่4คาซัคสถานครับ7เหรียญทองแล้วก็4เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงประเทศไทยของเราครับอยู่ในอันดับที่5นะตอนนี้นะครับคือ5เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงครับก็ส่งกำลังใจครับหน้าที่ของเราส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่ต้องบอกว่าตั้งใจทุ่มเทมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณประภาสจากจังหวัดยโสธรก็ส่งมาเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับติดตามข้อมูลกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะกลับมาอัปเดตนะทั้งในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสที่ถามกันมาด้วยแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหแฮปปี้มากนะครับตอนนี้ยังคงคึกคักจริงๆสำหรับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสด้วยซึ่งหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับบอกว่าดีใจนะครับขอบคุณรัฐบาลด้วยที่เข้าใจแล้วก็ติดตามข้อมูลกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเมื่อวานนี้นะครับที่มีการแจ้งมาเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่ติดตามกันนะครับสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทุกๆเรื่องผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเอามาติดตามกันนิดนึงเมื่อกี้นี้มีคุณประภาสถามมาเรื่องไทยช่วยไทยพลัสด้วยแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับล่าสุดไฟเขียวครับทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดเงื่อนไขที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็หลุดสิทธิ์ซึ่งจะมีการประกาศผลนะฮะ30กันยายนที่ถามมานะครับกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ไปนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับครม.เห็นชอบทบทวนหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็สภาพความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากพบว่าหลักเกณฑ์เดิมบางเรื่องบางประการเนี่ยอาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเขาก็เลยมีการปรับหลักเกณฑ์นะครับเพื่อให้คนที่สมควรจะได้ก็ต้องได้ไปนะครับพร้อมทั้งปรับแนวทางการตรวจสอบนะฮะเรื่องของเกณฑ์หนี้สินให้สะท้อนภาระหนี้ที่แท้จริงมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการข้อมูลต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัส6040ด้วยนะครับแน่นอนว่าเติมเงินให้นะครับในเดือนหน้าตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะครับแน่นอนสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่ก็คือ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนย้ำนะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนก็จะเป็นเฟส2ในเดือนตุลาคมที่จะใช้ได้กับเดือนพฤศจิกายนส่วนเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมท่านได้300เขาก็จะเพิ่มให้อีก700นี่นะฮะท่านก็จะได้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทนะครับในเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้านะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่กลับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดก็จะได้อัปเดตกันต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทาง FM 92.5 95.5 แล้วก็105เมกะเฮิรตซ์ใครที่ติดตามกันอยู่อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็แชร์ในเพจ Facebook แล้วก็ในโซเชียลมีเดีย TikTok ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันแล้วก็ดูแลเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนที่ฟังรายการอยู่บอกว่าฟังอยู่แล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาจากทางปภแล้วก็ทางสทนช.เรื่องของฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไปเตรียมเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่นี่สักครู่เดียวครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจ และจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทัน

สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่23กันยายน2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเปิดเวทีก้าวต่อไปของพังงาพบสื่อมวลชนชูปราบยาเสพติดสกัดโนมินีเดินหน้าพัฒนาเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพจังหวัดพังงาขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและความปลอดภัยอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงารับมอบสิ่งของประทานอุปกรณ์การแพทย์จากหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์กรมปศุสัตว์หนุนไข่ไก่อารมณ์ดีคุระบุรีให้เป็นสินค้า GI พังงาครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นและพยากรณ์อากาศประจำวันที่23กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเปิดเวทีก้าวต่อไปของพังงาพบสื่อมวลชนชูปราบยาเสพติดสกัดโนมินีเดินหน้าพัฒนาเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการแถลงข่าวในกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนจังหวัดพังงาโดยมีพลตำรวจตรีชัยเกียรติวิริยะสถิตกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาแพทย์หญิงทิพรัตน์ต้นสกุลประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงานายบำรุงปิยนามวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานายเสริมพงษ์สริติสุขนายกเทศมนตรีเมืองพังงาและนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาผู้ร่วมแถลงดำเนินรายการโดยนางสาวเกศิรินอภิรัตนวงศ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาปลัดจังหวัดพังงาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังณบริเวณสนามหน้าศูนย์การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จังหวัดพังงาหรือจวนข้าหลวงเก่าเมืองพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาการแถลงในครั้งนี้มีหัวข้อก้าวต่อไปของพังงาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวถึงการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งจังหวัดพังงาได้บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพังงาปฏิบัติการเชิงรุกมุ่งปราบปรามยาเสพติดและธุรกิจต่างชาติผิดกฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยสามารถจับกุมได้ 1,333 คดียึดยาเสพติดมากกว่า1ล้านเม็ดยึดทรัพย์กว่า38ล้านบาทในส่วนของการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3สามารถดำเนินการจำนวน9บริษัทถือครองที่ดิน7แปลงพื้นที่รวมกว่า17ไร่มูลค่าประมาณ269ล้านบาทและศาลอนุมัติหมายจับ6หมายและหมายค้น3หมายผู้ต้องหาชาวต่างชาติ1รายนอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมด้านการเกษตรยางพาราปาล์มน้ำมันสินค้า GI และสินค้าเกษตรอีก2ชนิดที่ขณะนี้กำลังผลักดันคือโคเนื้อคุณภาพสูงในชื่อพุงงาบีฟและกุ้งแบ็กพังงาในส่วนด้านการท่องเที่ยวมีรายได้จากนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้รวมกว่า 3,800 ล้านบาทคาดว่าไปจนถึงปลายปีจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปี2568สำหรับก้าวต่อไปของพังงานั้นคือการเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีในแต่ละชุมชนได้มีบทบาทในการพัฒนาเมืองพังงาการขับเคลื่อนการปรับผังเมืองพังงาเพื่อรองรับการเติบโตการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมการค้าการลงทุนยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่
คาดว่าจะจัดทำเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือนกันยายนปี2570สำหรับกิจกรรมที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2570คือการแข่งขันฟุตบอลชายหาดเอเชีย AFC ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายนนี้โดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศเข้าร่วมณจังหวัดพังงางานเบิกฟ้ากราภูงานและงานกาชาดประจำปี2570ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้และที่สำคัญคืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในแต่ละอำเภอกำลังจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับการพัฒนาเมืองในภาพรวมนายบำรุงปิยนามวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดูแลการขับเคลื่อนเมืองในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในปีที่ผ่านมาอบจ.ได้ซ่อมแซมบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งหมด57หลังและในปี2570มีเป้าหมายที่จะดำเนินการ50ครอบครัวโครงการศูนย์ยืมซึ่งเป็นการตั้งศูนย์ทั่วจังหวัดพังงาเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเตียงสำหรับผู้ป่วยนำไปใช้ที่บ้านได้นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวสายสำคัญที่กำลังได้รับความนิยมคือถนนสายท่าอยู่คลองเคียนซึ่งจะทำให้การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเสม็ดนางชีสะดวกมากยิ่งขึ้นและกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2570คือการประกวดว่าวและงานบอลลูนที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นในเรื่องการขับเคลื่อนอำเภอเมืองพังงานายเสริมพงษ์สริติสุขนายกเทศมนตรีเมืองพังงาได้พูดถึงกิจกรรมไฮไลท์ที่จะจัดขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทในเทศกาลถือศีลกินผักและการตั้งโต๊ะรับพระซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่16ตุลาคมนี้หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาหลังใหม่และการปลุกเมืองพังงาผ่านกิจกรรมเคาท์ดาวน์พังงาสร้างสีสันวันส่งท้ายปีทางด้านนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้พูดถึงเป้าหมายของจังหวัดพังงาที่จะเน้นการพัฒนาให้จังหวัดพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติและเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยไม่เน้นจำนวนนักท่องเที่ยวแต่เน้นระยะเวลาการพักและการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้นรวมถึงการทำให้พังงาเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในทุกฤดูกาลในเรื่องของสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของชาวพังงาแพทย์หญิงทิพรัตน์ต้นสกุลประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาได้กล่าวถึงตึกบริการทางการแพทย์แห่งใหม่ของโรงพยาบาลพังงาซึ่งในอนาคตชั้นที่4และชั้นที่5จะเป็นห้องผ่าตัดรวมถึงศูนย์แพทย์เฉพาะทางซึ่งขณะนี้สามารถผ่าตัดเฉพาะโรคได้ยกเว้นโรคหัวใจซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนอยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอาจไม่เพียงพอซึ่งทางโรงพยาบาลได้เปิดรับบริจาคเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของชาวพังงาสุดท้ายนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาตลอดปี2569และขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักที่ช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเมืองและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดให้เป็นที่แพร่หลายต่อไปจังหวัดพังงาขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและความปลอดภัยนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจจังหวัดพังงาด้านเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่2ทับ2569ณห้องประชุมภูผาชั้น2ศาลากลางจังหวัดพังงาเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาจังหวัดในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยที่ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแนวทาง City Branding and Local Tourism Opportunityพังงาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้หลักสูตรปยป.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569
ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรการความปลอดภัยรวมถึงแนวทางพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านกีฬาเซิร์ฟการดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ดูแลชายหาดและการอบรมปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่พร้อมหารือแนวทางจัดตั้งคณะทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่และระดับนานาชาติอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงารับมอบสิ่งของประทานอุปกรณ์การแพทย์จากหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์อำเภอกระโปรงจังหวัดพังงารับมอบสิ่งของประทานอุปกรณ์การแพทย์จากหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์โดยมีด็อกเตอร์นายแพทย์สาโรจน์สมชอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาและนางณัฐยาผาสุขนายอำเภอกระโปรงเป็นผู้รับของพร้อมด้วยตัวแทนผอ.รพสต.5ตำบลและตัวแทนอสม.5ตำบลในพื้นที่อำเภอกระโปรงทั้งนี้สิ่งของประทานประกอบด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องออกซิเจนในเลือดข้าวกล่องณศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านาอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาโดยหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นพานุพงศ์พิริยเดชพระนัดดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชและเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กรมปศุสัตว์หนุนไข่ไก่อารมณ์ดีคุระบุรีให้เป็นสินค้า GI พังงานายพงพันธ์ธรรมมารองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ประจำปีงบประมาณ2569ณสวนลุงวุฒิอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาโดยมีนายจิตศักดิ์เมืองเขียวปศุสัตว์จังหวัดพังงากล่าวรายงานการดำเนินโครงการและดร.อัมพลวฤทธิธรรมผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ร่วมมอบปัจจัยการผลิตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโดยปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยโดยเป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อผลักดันไข่ไก่อารมณ์ดีคุระบุรีให้เป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นโดยเครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุนมาจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแปรรูปอย่างครบวงจรและนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไข่ไก่ GI เช่นไก่ไข่ตัวผู้และแม่ไก่ปลดระวางมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่เช่นไก่สะเต๊ะลูกชิ้นไก่ทาร์ตไข่โดยกรมปศุสัตว์มุ่งเน้นการแปรรูปเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยนำเทคโนโลยีมาผสานกับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นการดำเนินการดังกล่าวนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดไข่ไก่อารมณ์ดีคุระบุรีจากฐานการผลิตไข่สู่การแปรรูปที่สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมในการผลักดันไข่ไก่อารมณ์ดีคุระบุรีให้เป็นสินค้าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่

ัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14,510,000 คนและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม 60-40 ซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมกันไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกิน 32,520,000 คนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าอย่างมั่นคงบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสหรือนาโนพลัสพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16โดยทางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐรวมถึงรองรับวิชวลแบงค์ในอนาคตเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ TCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นได้แก่วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อรายระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5ทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนและปิดท้ายที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มี

0: ัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ภาสุรัตน์เจียมสายใจอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าล้าหลังหรือไม่เจริญนะคะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า backward barbarian barbarous uncivilized และUnculture นะคะมาในวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือคำว่า undeveloped undeveloped สะกด u n d e v e l o p e d undeveloped นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราน่าจะคุ้นชินกับกริยานะคะคำว่า developed ใช่ไหมคะDevelop ก็แปลว่าอะไรเอ่ยนะความหมายที่เราคุ้นชินกันก็คือพัฒนาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเติม ed เข้าไปนะคะก็คือกลายเป็นคำคุณศัพท์นะคะที่แปลว่าที่ซึ่งพัฒนาที่ซึ่งเจริญแล้วนะคะส่วน undevelop ล่ะจะกลายเป็นอะไรนะคะ undevelop ก็จะกลายเป็นตรงข้ามใช่ไหมคะก็คือไม่พัฒนานะคะหรือว่าไม่เจริญนั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคเช่นอะไรบ้างเอ่ยนะคะ The country's east coast remains relatively undeveloped นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือพื้นที่แถบตะวันออกของประเทศยังคงเป็นพื้นที่ที่ไม่พัฒนานะคะก็คือแปลว่าอะไรเอ่ยชุมชนตรงนั้นนะคะพื้นที่ตรงนั้นนะคะอาจจะเป็นไงคะอาจจะยังรกร้างว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่ายังไม่มีถนนหนทางนะคะหรือว่ายังเป็นดินแดนที่ผู้คนไม่ค่อยไปอาศัยอยู่เพราะว่าสาธารณูปโภคอาจจะไปไม่ถึงทำนองนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็กลายเป็นพื้นที่ที่undeveloped นะคะ The country's east coast remains relatively undeveloped นะคะหรืออีกตัวอย่างประโยคค่ะนะคะ We have very little undeveloped green space left in our country ความหมายของประโยคนี้ก็คือเรายังคงมีพื้นที่ธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเหลืออยู่น้อยมากในประเทศนี้นะคะความหมายคืออะไรเอ่ยความหมายอาจจะหมายถึงว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะได้รับการดูแลใช่ไหมคะอย่างดีใช่ไหมคะแล้วแต่ก็ยังมีอีกบางพื้นที่นะคะที่เราเนี่ยยังไม่ได้ไปดูแลไปจัดการเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องไปดูแลไปรักษาไหมทำนองนี้นะคะก็คือเหลืออยู่น้อยมากนะที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลหรือว่ายังไม่ได้รับการพัฒนานะคะ We have very little undeveloped green space left in our country นะคะเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะก็คือ undeveloped นะคะที่มีความหมายตรงตัวเลยค่ะก็คือไม่พัฒนานั่นเองนะคะนำไปใช้กันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720072หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

ติมพลังใจเติมความหวังและก้าวไปด้วยกันในทุกวันของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาหิงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างเป็นผู้ผลิตรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็อาจจะพูดคุยในเรื่องที่บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นธรรมดาของชีวิตนั่นคือเรื่องของความผิดหวังนะครับผมเองบางทีก็อาจจะรู้สึกนะครับว่าตัวเองนั้นเกิดมาเพื่อผิดหวังจริงๆแต่ก็มีคำหนุนใจนะครับไม่รู้ว่าเป็นคำหนุนใจหรือเป็นคำซ้ำเติมที่ผิดหวังเพราะว่าหวังผิด ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในชีวิตคนเราก็อาจจะมีหลายครั้งนะครับที่เราต้องพบเจอกับความผิดหวังเราตั้งใจทำงานแต่ก็ไม่ได้รับโอกาสที่หวังใช่ไหมครับเรารักใครสักคนแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเราสอบไม่ผ่านในสิ่งที่เตรียมตัวมาอย่างดีเราทำธุรกิจด้วยความตั้งใจแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือนะครับบางครั้งเรานั้นวางแผนชีวิตไว้อย่างดีแต่เหตุการณ์บางอย่างก็ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นความผิดหวังที่เกิดขึ้นก็จะมาพร้อมกับคำถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราทำไมเราต้องผิดหวังทำไมเราต้องเป็นเรานะครับทำไมสิ่งที่เราตั้งใจถึงไม่ได้เป็นอย่างที่หวังและบางครั้งนะครับคำถามที่เจ็บปวดที่สุดก็คือแล้วต่อจากนี้เราจะทำอย่างไรนะครับก็คือไปไม่ถูกจริงๆแล้วก็อย่างหนุนใจนะครับความผิดหวังไม่ใช่จุดจบแต่อาจจะเป็นประตูไปสู่สิ่งใหม่นะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาแนะนำการจัดทำรายการนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายอยู่หมายเลขนี้เลยครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยถ้าต้องการรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับ www.jilthailand.org ครับ jilthailand.org ถ้าต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันและสามารถฟังย้อนหลังได้ดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับก็เข้าไปที่ www.gamlangchai.org ครับgamlangchai.org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับมีรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับแล้วพบกันที่เว็บไซต์นะครับวันนี้เรามอบที่วางโทรศัพท์มือถือให้กับทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับโทรเข้ามาที่080621 8722 0622018933ที่วางโทรศัพท์มือถือรอท่านผู้ฟังเป็นเจ้าของอยู่นะครับวันนี้วันที่23กันยายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ประชาสัมพันธ์ท่านองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงกำลังเดินทางอยู่นะครับเสียงของคุณป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์นะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพกับชีวิตเราก็กำลังเดินทางนะครับไม่ว่าจะพบเจออะไรมาบ้างนะครับบางทีก็เจอทั้งความสมหวังความผิดหวังแต่ก็ยังต้องเดินทางนะครับความผิดหวังที่เกิดขึ้นมักจะมาพร้อมกับคำถามว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมสิ่งที่เราตั้งใจทำถึงไม่เป็นอย่างที่เราหวังและบางครั้งคำถามที่เจ็บปวดก็คือและต่อจากนี้เราจะทำอย่างไรแน่นอนครับเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้นเราอาจจะรู้สึกเหมือนประตูปิดลงตรงหน้านะครับแต่บางทีนะครับประตูที่ปิดลงอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตของเราต้องจบลงนะครับแต่ประตูที่ปิดลงนั้นหมายความว่าชีวิตเราชีวิตกำลังจะพาเราไปพบประตูอีกบานหนึ่งที่เรายังไม่เห็นเวลานี้นะครับเมื่อมีความผิดหวังนะครับสิ่งแรกที่เรามองเห็นก็คือสิ่งที่เราสูญเสียใช่ไหมครับโอกาสที่เราไม่ได้รับคนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยความฝันที่ไม่เป็นจริงหรือทรัพย์สินเงินทองที่เสียไปหรือเวลาที่เสียไปนะครับหรือชีวิตแบบที่เราเคยตั้งใจหรือจินตนาการเอาไว้นะครับเราพบเห็นแต่สิ่งนี้คือเสียไปแล้วเราก็จะมัวแต่มาตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งนี้ถึงหายไปจากชีวิตของเราจนบางครั้งก็อาจจะลืมอีกคำถามหนึ่งที่บอกว่าเมื่อสิ่งนี้หายไปแล้วชีวิตเรากำลังเปิดพื้นที่ให้กับอะไรอยู่เพราะบางครั้งนะครับท่านผู้ฟังการสูญเสียสิ่งหนึ่งอาจจะทำให้เราได้พบอีกสิ่งหนึ่งนะครับเราอาจจะเสียงานแต่เราจะค้นพบเส้นทางอาชีพใหม่นะครับเราอาจจะจบความสัมพันธ์แต่เราได้เรียนรู้ที่จะรักและก็เคารพตัวเราเองเราอาจจะพลาดโอกาสหนึ่งแต่ก็ได้ค้นพบความสามารถที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีความสามารถนี้นะครับเราอาจจะเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่เราได้สร้างชีวิตที่เหมาะกับตัวเราเองมากกว่าเดิมนะครับเราอาจไม่ได้สิ่งที่เคยต้องการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีสิ่งที่ดีนะครับบางครั้งเมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นเราจะเอาผลลัพธ์มาตัดสินคุณค่าของตัวเราเองนะครับเราอาจจะบอกตัวเราว่าโอ้ยเป็นเพราะฉันไม่เก่งพอเป็นเพราะฉันไม่มีความสามารถฉันคงเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วไม่มีวันประสบความสำเร็จจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ฟังความล้มเหลวในเรื่องหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเราจะล้มเหลวในทุกเรื่องของชีวิตนะครับการที่เราสอบไม่ผ่านก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีอนาคตนะครับการที่เราทำธุรกิจไม่สำเร็จก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จหรือแม้แต่เรื่องของความสัมพันธ์ที่จบลงก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่คู่ควรกับเรื่องของความรักหรือเราอาจจะถูกปฏิเสธนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีคุณค่านะครับท่านผู้ฟังครับบางครั้งผลลัพธ์เพียงครั้งเดียวไม่ควรจะมีอำนาจมากพอที่จะมานิยามชีวิตทั้งชีวิตของเราเราอาจจะแพ้ในเกมหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้ทั้งชีวิตครับ
1: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบworldwide.jlthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
1: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ worldwide.jl

0: บทเพลงของโรสซิลินทิพย์หานประดิษฐ์นะครับฝากใจไว้ที่กังเขนนะครับครับท่านผู้ฟังเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้นนะครับเราอาจจะรู้สึกเหมือนถูกปิดประตูต่อหน้านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าประตูที่ปิดลงไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราต้องจบนะครับเพราะว่าในช่วงของความผิดหวังนั้นเราจะเห็นแต่สิ่งที่สูญเสียไปนะครับความผิดหวังไม่ได้บอกเราว่าเราไม่มีความสามารถนะครับแต่ความผิดหวังเป็นเพียงการเปลี่ยนเรื่องราวของชีวิตจากอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะครับเมื่อเราผิดหวังนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องรีบทำตัวให้เข้มแข็งนะครับเราเสียใจได้ครับเราร้องไห้ก็ได้ยอมรับว่าเรื่องนี้มันเจ็บนะครับเพราะว่าการยอมรับความเจ็บปวดไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอนะครับตรงกันข้ามนะครับการยอมรับความเจ็บปวดทำให้เราสามารถที่จะเผชิญหน้ากับความจริงได้อย่างสัตย์ซื่อนะครับไม่จำเป็นต้องไปพูดว่าไม่เป็นไรนะครับบางคนก็พูดไม่เป็นไรเป็นคำติดปากทั้งที่หัวใจนั้นยังไม่พร้อมนะครับอาจจะบอกตรงๆไปเลยนะครับตอนนี้ยังเสียใจอยู่แต่ว่าจะค่อยๆผ่านไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จริงใจที่จะบอกกับผู้คนในลักษณะนี้เป็นการอ่อนโยนกับหัวใจของเราเองด้วยนะครับชีวิตของเราก็เหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังผมก็ได้รับคำหนุนใจจากเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเราไปเปิดอ่านเพียงบทที่เศร้าที่สุดแล้วก็ตัดสินว่าหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วไม่มีความสุขอันนี้เราตัดสินใจเร็วเกินไปนะครับวันนี้อาจจะเป็นบทของความผิดหวังแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาอาจจะเป็นบทของการเริ่มต้นปีหน้านะครับก็อาจจะเปิดหน้าใหม่มาเป็นบทแห่งความสำเร็จและอีกหลายปีข้างหน้าเราอาจจะย้อนกลับมาอ่านบทนี้นะครับบทเดิมบทแรกที่เราได้อ่านถ้าวันนั้นฉันไม่ได้เจอเรื่องนี้ฉันก็คงไม่ได้กลายเป็นคนที่ฉันเป็นอยู่ในวันนี้นะครับดังนั้นอย่าตัดสินชีวิตของเราจากหน้าหนังสือชีวิตหน้าที่หนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าชีวิตของเรายังไม่จบนะครับถ้าวันนี้ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่หวังอย่าเพิ่งบอกตัวเองนะครับว่าทุกอย่างจบแล้วนะครับต้องบอกตัวเองว่าบางอย่างจบลงแล้วแต่ชีวิตฉันไม่จบ
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: บทเพลงจากธงชัยแม็กอินไตนะครับถนนสายแสงตะวันขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
7: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่ในการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูคิดขนาดกันไป
6: นายยศชนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
8: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่ที่แล้วคือจุดในนั้นกรมในนั้นกรมหนึ่งแถวรามอินทรา5บนจุดที่84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วถึงบางวัดเท้านะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสตนบาย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุน สำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
10: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
9: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
11: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศ

0: ประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
2: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
3: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความ

0: เป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27 กันยายน 2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬานะครับ23 กันยายน 2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเหมือนนะครับอยู่กับ คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดคุณสายชนิสังนะครับคุณเดชธรชัยสุดาคุณคุณากรซิมพิทักษ์นะครับวันนี้แวดวงกีฬาก็มานำเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับกำลังเข้มข้นแล้วก็นักกีฬาของไทยก็วันนี้ก็สร้างผลงานนะครับก็อย่างได้ดีนะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้กับการแข่งขันขี่ม้าก่อนนะในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งทีมชายในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราประกอบไปด้วยทางด้านของกอธวัฒน์สำราญนะกับม้าทางด้านของกริมบิลลี่เอมี่นะครับสุภาพขาวขำกับม้าเวเลนวินเนโต้ทรีนะครับแล้วก็วอร์พัสซูชิจูกับม้าทางด้านของชิมี่ยูเซอร์เดชานีนะครับแล้วก็วีรพัฒน์ปฏิกานนท์กับม้าทางด้านของบีกริมคาร์นิวัลมาสนะครับทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนนะครับคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะฮะโอ้สุดยอดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็นี่คือเหรียญทองที่เราได้ในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยซึ่งก่อนหน้านั้นทำได้ที่เอเชียนเกม1998ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจากทางด้านของคุณเฟื่องคุณเฟื่องวิทย์นิรุตเทวาคุณวิทย์ไทยสายถมยาคุณนากรกมลศรีและคุณมานะสอนกระโทกนะครับแล้วก็นี่คือเหรียญ นะทองที่2ในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้านะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใหญ่นะครับทีมขี่ม้าเอเวนติ้งไทยนะครับได้เหรียญก็ชื่นชมนะครับนอกจากนั้นนะครับจากเหรียญขี่ม้านะครับเรายังได้ในประเภทบุคคลนะครับด้านของวรพัฒน์นะครับวรพัฒน์สิทธิจูนะครับได้เหรียญเงินในประเภทบุคคลนะคะแนน 30.10 คะแนนนะครับเหรียญทองเป็นของเทียนหัวจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของยาชิอากิโอกิวะจากญี่ปุ่นนะครับนี่นะฮะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองของเรานะครับชื่นชมแล้วก็รอลุ้นกันต่อว่าเหรียญทองที่2ของเราต่อไปมาจากกีฬาประเภทอะไรนะครับเปิดหัวได้เหรียญทองนะครับคุณผู้ฟังครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเหรียญต่อไปนะฮะก็คือการแข่งขันยิงปืนเป้าบินนะครับยิงปืนเป้าบินเหรียญที่2วันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับในการแข่งขันกีฬายิงเป้าบินมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับยิงเป้าบินนะประเภทสกีตบุคคลหญิงปรากฏว่าน้องวอร์มครับอิสรภาอิมประเสริฐสุขนักแม่นปืนสาวทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025นะครับทำผลงานในรอบคัดเลือกได้114คะแนนนะจบอันดับที่4ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับรอบไฟนอลเอา8คนดีที่สุดนะเข้าไปลุ้นเหรียญ นะครับปรากฏว่าพอรอบชิงชนะเลิศ8คนรอบไฟนอลนะครับน้องวอร์มครับอิสรภายิงได้คะแนนรวม31คะแนนนะครับก็พยายามสู้เต็มที่นะครับได้เหรียญเงินส่วนเหรียญทองนั้นเป็นของจีนนะครับเกียงที่เจียงยี่ถิงนะครับ35คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอาซิมโอรินแบร์จากคาซัคสถาน28คะแนนนะครับวอร์มอิสรภาอิมประเสริฐสุขนะนักยิงเป้าบินทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญเงินประเภทสกีบุคคลหญิงในเอเชียนเกมนะครับก็เป็นเหรียญเงินบุคคลรายการนี้ครั้งแรกของเธอนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอน้องวอร์มนะได้เหรียญทองแดงในประเภททีมมาแล้ว3ครั้งนะครับปี2010 2014และ2022ครับคราวนี้ขยับมาเป็นเหรียญเงินก็ยินดีด้วยนะครับยกน้ำหนักครับต่อมาเลยนะวันนี้ยกน้ำหนักในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับมีการชิงชัยกัน2เหรียญทองนะครับนักกีฬาของเราคว้า1เหรียญทองแดงนะครับโดย1เหรียญทองแดงนะครับได้มาจากออยสุรจนาคำเบ้านะครับลงแข่งขันในรุ่น50 53กิโลนะครับอ้อยสุจราคำเบ้านะครับก็ปรากฏว่าในท่าคลื่นอันเจิร์กเนี่ยผ่านนะครับสูงสุดที่95กิโลกรัมนะฮะนะท่าสแนทนะครับคลื่นอันเจิร์กยกที่119ครั้งสุดท้ายยกที่127ไม่ผ่านนะก็น้ำหนัก214นะครับแล้วก็ได้เหรียญทองแดงนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้โหผ่านหมดเลยนะในสแนทเนี่ย99คลื่นอันเจิร์กเนี่ย124เนี่ยเป็นน้ำสถิติเอเชียนเกมด้วยนะครับรวมน้ำหนักรวม223ส่วนจีนเหรียญเงินเนี่ยเขาแซงเรามาในยกครั้งสุดท้ายนี่แหละครับในคลื่นแอนเจิร์กนะฮะจีนได้เหรียญเงินนะฮะถ้าสแนทเนี่ยเขายก94น้อยกว่าเรานะ1กิโลคลื่นแอนเจิร์กเขาผ่านครั้งสุดเขาเรียก122 121ไม่ผ่านแต่ของซ้ายขยับมา124กดดันเราก่อนนะขึ้นมา218นะฮะเราก็ไปเรียกที่127ซึ่งไม่เคยยกมาก่อนนะน้องออยสุรจนาบอกไม่เคยยกมาก่อนนะเราถ้าเกิดเราเรียก124ที่แรกเราไปกดดันแข่งกับเกาหลีไงนะเพราะเราตามหลังเกาหลีลุ้นกับเกาหลีเหนือนะครับแต่ปรากฏว่าเราเรียก127ไม่ผ่านเราก็หล่นไปเหรียญทองแดงนะครับแต่เหรียญทองแดงก็เป็นเหรียญแรกของยกน้ำหนักนะก็ยินดีกับทีมยกน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็ยกน้ำหนักได้มีการชิงชัยกันต่อนะครับส่วนในรุ่น49กิโลกรัมหญิงครับน้องเหมยสุธาชินีแก้วสิงห์ขอนนะวัย19ปีก็สู้อย่างเต็มที่นะในการแข่งขันยกน้ำหนักในรุ่น49กิโลนะครับสแนทเนี่ยได้79กิโลคืออันเจอ99นะครับน้ำหนักรวม178จบอันดับที่5นะครับเหรียญทองเป็นของซีซองกัมจากเกาหลีเหนือทำสถิติมาตรฐานโลกทั้ง3รายการเลยสแนท94นะทำลายสถิติ93นะบวกอีก1กิโลนะสแนทแล้วนะคืออันเจอก็ทำลายสถิติโลกมาตรฐาน121กิโลสถิติมาตรฐานโลก120นะทำบวกอีก1นะฮะน้ำหนักรวมก็215นะฮะโอ้โหทำลายสถิติไม่ว่าเล่นเลยนะเกาหลีเหนือเก่งจริงนะฮะเหรียญเงินเป็นของอินเดียครับมาริโบซานูนะไซคมนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียน่าจะเป็นคู่ปรับเราในซีเกมนะครับก็คือวิจานายาลูนุสไอยานาตรีนะครับขออภัยนะลูนุสไออานาตรีจากอินโดนีเซียนะได้เหรียญทองแดงนะครับเราจบอันดับที่5นะครับนี่คือเรื่องของยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักยังมีเกมการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันต่อไปวันพรุ่งนี้ก็จะมีรุ่น65กิโลกรัมชายครับทางด้านของปัดสะพงทองสุกนะยังมีวันที่25ก็มีทางด้านของสุรัสวดียอดสารกับธนพรแซ่เตีย57และ61กิโลหญิงนะครับ26กันยายนก็จะมีธีรวัฒน์รัตนเพชร70กิโลกรัมชายแล้วก็75กิโลกรัมชายก็มีวีรพลวิชุมานี่เหรียญเงินโอลิมปิกเกมนะลงแข่งขันในวันที่26นะแล้วก็มีทางด้านของ85กิโลกรัมก็คือทางด้านของวรพจน์นาสุริวงศ์นะครับแล้วก็สุพัชชนินคำแหงนะครับในรุ่น86กิโลกรัมนะก็รอลุ้นกันสำหรับยกน้ำหนักนะครับมีให้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอลนะครับก็จบไปเมื่อสักครู่นะญี่ปุ่นกับไทยชิงจ่าฝูงนะในกลุ่ม A นะที่สนาม Toyota Stadium นะญี่ปุ่นเจอกับไทยนะครับทั้งคู่ได้เข้ารอบไปแล้วนะอยู่ที่ว่าใครจะเจอใครนะครับใครเป็นทีมของสายและใครจะเจอใครในรอบ8ทีมสุดท้ายรอบน็อกเอาท์นะครับปรากฏว่าญี่ปุ่นเหนือกว่าเราชัดเจนเลยนะครับนะชนะไทยใน 3-0 ครึ่งแรกก็ 1-0 แล้วนะครึ่งแรก 1-0 นะจากยาชาโร่นากาชิมะนะครึ่งหลังอีก2ประตูนะครึ่งหลังเขี่ยไปไม่ถึง2นาทีนะครับเคอิตะโซคุกิแล้วก็ทางด้านของฮิซาซิกุอิชิอินะก็ยิงให้ญี่ปุ่นชนะไทย 3-0 ญี่ปุ่นยิงไทย25ครั้งตรงกรอบ7ครั้งเป็น3ประตูส่วนไทยยิงญี่ปุ่นได้ครั้งเดียวไม่ตรงกรอบด้วยมั้งนี่คือเป็นการได้เห็นว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยกับญี่ปุ่นแตกต่างกันเยอะนะความแข็งแกร่งนะความคมความเป็นทีมญี่ปุ่นเหนือกว่าเราเยอะรับสภาพจากที่เห็นเลยนะครับเราไม่สามารถต่อกรกับญี่ปุ่นได้นะมีโอกาสยิงครั้งเดียวจริงๆนะครับแล้วก็แบ็คทั้งสองข้างของเราเจอญี่ปุ่นด้วยโอกาสชักไปถึงวิงแบ็คทั้งสองข้างแล้วเปิดเข้ามานะครับหลายๆครั้งที่ได้เห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาของโค้ชล่ะว่านัดต่อไปเราจะเป็นอย่างไรนะฮะเรากับญี่ปุ่นเข้ารอบทั้งคู่นะญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม A รอบต่อไปนะญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือในวันจันทร์ที่26นะครับส่วนไทยจะเจอกับโอ้โหพี่ยักษ์จีนเลยนะผมว่าไม่น่ากลัวจีนสู้ได้เราเจอกับจีนวันที่26เหมือนกันเวลา 13:00 นตามเวลาในไทยนะไทยเจอกับจีนก่อนแล้วก็ญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือนะฮะนี่เรื่องของฟุตบอลนะแจ้งให้ทราบนะครับยอมรับนะว่าเราเป็นรองญี่ปุ่นจริงๆนะครับนะไม่ใช่ว่าเชียร์จะลืมหูลืมตานะ เห็นสภาพแล้วก็ต้องแก้ไขกันนะไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกนะฮะในการเจอกับจีนนะครับอะไรที่เป็นเกมรับที่เป็นจุดอ่อนนะนะครับนะเกมรุกที่มีโอกาสยิงประตูทำเกมอะไรต่างๆเนี่ยโค้ชทวชัยดำรงองค์ตระกูลหาวิธีแก้ไขอยู่นะฮะแล้วก็หาจุดอ่อนจุดแข็งได้เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วรอเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานนะโรดเรสนะโรดเรสบุคคลชายนะที่ซินซิกโร่ไซคลิงโรดครอสนะครับแข่งขันกัน6รอบนะฮะก็รอบละตีว่ารอบละสัก325กิโลโดยประมาณนะฮะระยะทางรวมเนี่ย160กิโลเมตรนะครับทั้งเขาทั้งทางชันแล้วก็ทางแคบฝนตกนะครับนักกีฬาไปแข่งมาแข่งขันรายการนี้นะเกือบ40คันนะครับนะ17ประเทศของเรามี3คนพิรพลชาวเชียงขวางสราวุฒิสุริรณชัยธนาคารชยาสมบัตินะฮะลงแข่งกับและคู่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นจากคาซัคสถานนะเขามีทางด้านของลูเชนโก้นี่นะครับได้แชมป์ไทม์ทายมาแล้วนะเป็นนักปั่นโปรทัวร์จากคาซัคสถานยังมีนักปั่นจากญี่ปุ่นเจ้าบ้านมีทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนี่กับขาประจำในเอเชียนเกมนะครับจะมีคู่แข่งขันจากมองโกเลียนะครับเกาหลีนะซึ่งมาแข่งขันกันก็ปรากฏว่าเล่นปั่นไปปั่นมานะครับนักปั่นจากโปรจากคาซัคสถานเขาหนีเดี่ยวนะหนีออกมาเป็น4คนอ่ะมีอเล็กซี่ลึกเชนโก้นะครับหนีมากับทางด้านของยูอิโทมุเมะจากญี่ปุ่นแล้วก็มีเยฟเกนี่เฟโดรอฟจากคาซัคสถานมีเซนบาย่านะจากมองโกเลียนะก็หนีกันมานะแล้วก็มีจีนอีกคนนึงนะครับหนีกันมาสุดท้ายก็ทางด้านของอเล็กซี่ลึกเชนโก้เนี่ยเขามาสปินหนีตรง3กิโลเมตรสุดท้ายนำเดี่ยวเข้าเส้นชัยที่4ชั่วโมง13นาที11วินาทีนะครับเหรียญเงินนะเขาพยายามตามมาอยู่นะครับห่างๆก็คือญี่ปุ่นครับยูอิโทโมเมะนะครับจากญี่ปุ่นนะครับ4ชั่วโมง15นาที09วินาทีนะครับตามหลังกัน2นาทีแล้วก็ทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนะจากคาซัคสถานนะครับคอยกันนะฮะไม่ให้ทางด้านของตามอย่างเดียวอ่ะคือให้อเล็กซี่ลูเชนโก้หนีไปอย่างเดียวเจ้าตัวก็คอยประคองคอยกันไว้นะฮะยูอิโทโมเมะโทเมะจากญี่ปุ่นจะไล่ก็ไล่นะทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟไม่ไล่ฮะก็คือตามอย่างเดียวนะฮะสุดท้ายก็ได้เหรียญทองแดงไปนะครับในอาเซียนที่ได้อันดับที่1ก็คือเฮซานนูราเมตจากอินโดนีเซียนะครับได้ที่11ของเราธนาคารชยาสมบัติก็ได้อันดับที่17นะ4ชั่วโมง27ตามหลังคู่ต่อสู้ไว้10ตามหลังผู้ชนะประมาณ14นาทีนะครับแล้วก็พิรพลชาวเชียงขวางแล้วก็สราวุฒิสิริรณชัยนะครับที่22และ23 23คืออันดับสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนั้นโดน DNF นะฮะก็คือโดนน็อกนะเวลาเกินนะเขาก็ไม่ให้เข้าเส้นชัยนะฮะจบอันดับที่ของเราที่23นะสราวุฒิสิริรณชัยนะครับซึ่งจบเอเชียนเกมนักกีฬาชุดนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็จะไปต่อที่การแข่งขันทัวร์เดอะลังกาวีก็เป็นงานใหญ่อีกรายการหนึ่งนะเป็นการแข่งขันระดับโปรซีรีส์ที่มาเลเซีย27กันยายนถึง4ตุลาคมนะคะแนนลังกาวีเนี่ยก็ไปแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะที่นครลอสแองเจลิสนะครับคะแนนสะสมนะพลเอกเดชาเหงประสีก็เตรียมนักกีฬาอยู่นะครับแล้วก็มีส่งอย่างที่บอกนะส่งนักกีฬา2คนก็คืออาทิตย์บุลาดนะจูด้าทอมสันนะในประเภทชายไปแข่งถนนที่แชมป์โลกแล้วก็ประเภทหญิงก็คือทางด้านของจันเพ็ญนนทศิลป์นะไปแข่งขัน UCI Road World Championship ที่มอนทรีออลแคนาดานะ 25-27 กันยายนนะครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันทัวร์เดินลังกาวีนะครับก็มาตูมพิรพลชาวเชียงขวางธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันนะครับนพชัยกล้าหาญตุลละทรโตสลามแล้วก็อภิสิทธิ์สุพรรณนี่ถึงได้แชมป์ทัวร์ออฟไทยแลนด์มานะฮะจริงๆประเทศไทยที่ผ่านมาคนนี้นะก็จะได้ไปแข่งขันทัวร์ออฟลังกาวีด้วยนะรอติดตามเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานเนี่ยในเอเชียนเกมครั้งที่20นะก็ยังมีทางด้านของนะจักรยานประเภทเสือภูเขานะเสือภูเขาเนี่ยมีครอสคันทรีหญิงนะพรุ่งนี้นะมีน้องปิ่นพักเชียงสวนกับน้องพรพักปะโพทังเชียร์2คนนี้นะแต่ต้องบอกว่าครอสคันทรีเรายังเป็นรองนะได้ลุ้นแต่เราก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับครอสคันทรีเนี่ยพวกญี่ปุ่นก็เก่งอินโดเก่งนะคาซัคอะไรก็เก่งหมดนะแต่ว่ายังมีประเภทหนึ่งวันที่25กันยายนนี่นะน้องโตมอนนะพูนสุริศรีมงคลแล้วก็พงพีระพงอายุกูลนะรอแข่งขันกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจักรยานมีถ่ายทอดสดหรือเปล่านะวันนี้ได้ดูจักรยานโรดเรซขอบคุณทางด้านของแฟนเพจของมองโกเลียโอ้โหก็ถ่ายทอดแล้วจับหน้ากล้องทีวีที่ถ่ายทอดทางช่องทางของทีวีญี่ปุ่นนะผมก็ดูจาก Facebook เขานั่นแหละนะ คือฟังไปดูไปร้องไห้ไปครับไม่ใช่ซึ้งอะไรนะแปลไม่ออกนอกจากภาษาญี่ปุ่นด้วยนะภาษามองโกเลียที่เขาคุยกันเนี่ยโอ้โหนั่งดูไปนะพยายามจะดูเอ๊ะนักปั่นไทยอยู่ที่ไหนนะครับก็ได้เห็นแวบๆบ้างนะฮะโอ้โหแปลไม่ออกจริงๆนะคือไม่แน่ใจว่าบ้านเราคือการถ่ายทอดสดต้องบอกนะการถ่ายทอดกีฬาจักรยานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะลงทุนมหาศาลอะใครที่ดูจักรยานโปรทัวร์ดูการแข่งจักรยานยุโรปนะที่แข่งขันกันนะโอ้แล้วมาบอกเอ๊ะทำไมเอเชียไม่ทำเหมือนอย่างลงทุนเยอะครับโดนต้องบินวิ่งช่างภาพมอเตอร์ไซค์ช่างภาพโอ้โหเยอะมากอะกว่าจะเอาภาพส่งขึ้นมาต่างๆเนี่ยลงทุนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ในเวลาในวงการจักรยานบ้านในเอเชียของเราไม่ได้โตใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนกับพังทางยุโรปนะไม่ได้โตเหมือนกับทางยุโรปไงนะเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราทางด้านของพลเอกเดชาถึงประสีนะก็พยายามพัฒนาจักรยานของเรานะบางทีรายการชิงแชมป์ประเทศไทยไทยแลนด์โอเพ่นอะไรต่างๆเนี่ยพยายามถ่ายทอดนะโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยอ่ะนะใช้ลงทุนเองซื้อซิมเองนะถ่ายทอดสดเองอะไรเองนอกเหนือจากรายการบางรายการที่ทางไทย PBS มาร่วมถ่ายนั่นแหละครับเราจะได้เห็นจักรยานนะก็พูดเรื่องจักรยานมากหน่อยว่าผมก็ปั่นนะตอนนี้มาหมุนจักรยานปั่นมันจลาดแล้วฮะจักรยานนะก็จักรยานจะได้เหรียญหรือไม่ก็ยังมีทางด้านของคอร์สคันทรีผมก็รอลุ้นกันอยู่นะ2วันนะครับหญิงกับชายนะครับจากจักรยานนะไปดูเรื่องของมวยวันนี้ชนะ1แพ้1นะศักดารวมธรรมชกกับบังกลาเทศในรุ่น60กิโลกรัมชายชนะไป5ต่อ0เสียงนะครับส่วนวีรพลจงจอหอนี่เขาบอกว่าเป็นหลานของสมจิตจงจอหอครับในรุ่น80กิโลฮะเจอจากจีนครับเสี่ยเป่าฮะโอ้โหจีนหมัดหนักมากครับโดนนับถึง3ครั้งครับก็แพ้ขาดเลยนะวีรพลจงจอหอนะฮะก็80กิโลวีรพลก็แพ้ไปนะครับมวยยังมีต่อยอยู่นะได้เชียร์กันผู้หญิงต่อยพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมวยต่อยกันที่สนามนิชิโอสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนตะกร้อนะตะกร้อทีมชุดหญิงนะทีมไทยเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0นะครับจะเจอกับญี่ปุ่นนะในเอเชียนเกมรอบต่อไปนะครับนะตะกร้อทีมชายนะเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0ทีมนะฮะทีม A ชนะ2ต่อ0เซต15-8 17-16 นะก่อนทีม B ชนะ2ต่อ0เซต15-2 และ15-6 ทีม C ชนะ2ต่อ0เซต15-7 และ15-7 นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นพรุ่งนี้ 24:00 นเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วก็เชียร์ตะกร้อไทยนะเจอกับเจ้าภาพนะฮะชงตบชงตบชงตบอย่างเดียวเลยนะครับส่วนใครเป็นแฟนกีทานะFC รายการถามว่ามีเสื้อปัตตานีแจกไหมเสื้อปัตตานีไม่แน่ใจว่าทางด้านของประธานสโมสรทำเสร็จหรือยังนะโดนปรับไป 50,000 บาทนะครับเรื่องของปัตตานีเล่าให้ฟังนิดนึงนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยเอารถบดหญ้าแล้วก็ไปเฉียวชนกับอันเดอร์ทาวเซ่นนะครับโอ้โหแล้วออกไปทั่วโลกอ่ะนะโอ้โหแม่นะทางสมาคมก็ปรับไป 50,000 บาทเบื้องต้นนะผมรู้สึกจะ 50,000 บาทนะฮะนะครับนะก็นี่ปัตตานีก็เรื่องของอุบัติเหตุนะนะครับส่วนใครเป็นแฟนกรีธารอเชียร์นะพรุ่งนี้เนี่ย100เมตรรอบแรกนะคัดเลือกกันก่อนรอบแรก 18:00 นนะฮะ24พรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่25ก็รอบรองนะครับแล้วก็ชิงชนะเลิศในวันที่25นะใครเป็นแฟนบิวนะเทพบิวนะวันกรีธาวันพรุ่งนี้นะครับส่วนชิงชนะเลิศก็วันที่26นะครับ200เมตร27นะวิ่งผลัดก็27เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าบิวเนี่ยเทพบิวจะลงแข่งขัน200เมตรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวิ่ง200เมตรรอบชิงปั๊บก็จะมี400 4x100เมตรชายหลังจากนั้นอีกประมาณ3ชั่วโมงนะคงจะได้ลงรอติดตามกันนะครับรอติดตามกันนะครับสรุปเหรียญหน่อยนะครับเอเชียนเกมคราวนี้นะครับก็จีนพี่จีนเขาจะแต่50แล้วนะครับ47เหรียญทอง20เหรียญเงินแล้วก็10เหรียญทองแดงรวม77เหรียญเลขสวยนะ77เนี่ยเออนะ77เลขสวยส่วนญี่ปุ่นครับตามมาห่างๆอย่างห่วงๆนะก็เห็นเล็บๆหันไปมองหลังเห็นอยู่นะ15เหรียญทองนะครับ10 24เหรียญเงิน27เหรียญทองแดง66เหรียญนะครับส่วนเกาหลีใต้นะตามหลังมาอีกครึ่งนึงนะฮะญี่ปุ่น15เกาหลีใต้ก็8นะครับ8ทอง8เงิน25ทองแดง41เหรียญนะครับคาซัคสถานได้เพิ่มมาวันนี้นะฮะจากจักรยานด้วยนะเป็น7ทอง4เงินแล้วก็8ทองแดง19เหรียญนะครับของไทย 5ทอง3เงิน4ทองแดง12เหรียญนะครับโดยมีฮ่องกงนะฮะอยู่ที่6 3ทอง6เงิน7ทองแดง16เหรียญนะฮะก็ชื่นมื่นกันล่ะนะไทยตอนนี้อยู่ท็อป5ของเอเชียเลยนะในเหรียญรางวัลผมเชื่อว่าเราจะขยับได้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะทางของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็บอกว่าของเรานี่อยู่ในท็อป5นะผลงานเป็นที่น่าพอใจนะแล้วก็เป็นกีฬาที่คาดหวังไว้เหรียญก่อนหน้านี้นะแล้วก็เชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายนะครับเพราะมีกีฬาอีกหลายประเภทยังไม่แข่งขันขอให้ส่งกำลังใจและให้กำลังใจนักกีฬาและสตาฟโค้ชด้วยนะส่วนทางด้านของท่านรัฐมนตรีกีฬาบอกว่าท่านนายกนะท่านนายกนายอนุทินชาญวีรกูลนะก็กำชับให้ดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันอย่างดีที่สุดนะท่านนายกก็รอติดตามทัพนักกีฬาไทยและให้กำลังใจนักกีฬาไทยเช่นเดียวกันนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้15เหรียญทองได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับตอนนี้ไป5แล้วนะครับส่วนวันนี้ที่กลับมาก็มีใครบ้างวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับมาแล้วนะเหรียญ

ทองแดงในศึกเอเชียนเกมนะครับนะอ๋อเทเบิลเทนนิสแบดมินตันไทยขออภัยได้เหรียญทองแดงนะวันนี้เราไปแพ้แบดมินตันแพ้อินโดนีเซียนะครับแพ้อินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศนะแบดมินตันนะครับอุตส่าห์ชนะไปก่อนนะทางด้านของชายเดี่ยวนะทางด้านของวิลกุลุทวิทิสารนะชนะเจนทานคริสตี้นะครับ2ต่อ0เกมนะแต่ว่าในชายคู่เนี่ยเราแพ้นะครับแพ้เพราะเราอีคิวนี่เจ็บไปด้วยนะเราแพ้ก็ได้เหรียญทองแดงนะทีมแบดมินตันทีมชายนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของที่กลับมาเนี่ยวอลเลย์บอลสาวไทยนะฮะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะบอกให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าแข่งเอเชียนเกมได้เหรียญมาแล้ว3สมัยนะครับได้เหรียญทองครอทุกครั้งเลยนะเหรียญเงินปี2018เหรียญเงิน2018 2022เหรียญทองแดงและ2026เหรียญทองแดงเจ้าตัวบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะพรพันธ์เกิดปราดนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้เธอนะครับส่วนน้องกันจุฑาภัทรบุญซ่อนนะครับนักสู้ MMA นะครับได้เหรียญทองครับมิกมาชินอาร์ตนะครับก็บอกว่าแหมกลับมาถึงไทยอยากเอ่ยกระซิบเบาๆไปหาบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอกว่าอยากขึ้นชกวันแชมเปี้ยนชิพนะเป็นได้หรือไม่นะเพราะวันเขาก็มีล็อกปล้ำอยู่นะ MMA เขาก็มีล็อกปล้ำอยู่จับปล้ำล็อกอยู่นะฮะก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับนะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจบเอเชียนเกมแล้วมาดูเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างชุดใหญ่นะครับโจธานเข็มดีปิดฤดูกาลนี้แล้วนะครับโอ้เอ็นไขว้หน้าขาดนะโอ้โหฉีกขาดนะก็หลายเส้นเลยนะหมอรองกระดูกด้วยอะไรด้วยถอนตัวจากทีมชาติและหมดสิทธิ์ลงเล่นในฤดูกาลนี้ต้องผ่าตัดยาวเลยทีเดียวนะครับแอนโทนีฮัสซันก็เรียกฟิลาวัตอักธรรมนะก็จากท่าเรือเข้ามาแทนโจธานเข็มดีนะครับก็ขอให้โจธานเข็มดีหายไวๆและกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยและสโมสรราชบุรีนะครับก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีนะครับเราจะแข่งขัน FIFA อาเซียนคัพ2026นะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆนะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะนัดแรกเนี่ย26กันยายนนะถึง5ตุลาคมนะครับแข่งกันที่อินโดนีเซียนะครับคุณฟังครับเรื่องของกอล์ฟหน่อยนะฮะก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับพานักกีฬาโปรกอล์ฟนะครับ4คนนะครับเดินทางไปเป้าหมายนะของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะเดินทางไปพัฒนากอล์ฟนะพาไปนู่นเลยนะครับ LPGA Q Series Pre-Qualify ที่สหรัฐอเมริกานะก็เป็นก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับโปรเปิ้ลครับสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับนำนักกอล์ฟไทยออกเดินทางสู่ภารกิจสำคัญตามเป้าหมายของไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026นะครับซึ่ง4นักกอล์ฟจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะฮะจะไปแข่งขันในการ LPGA Qualify ที่ LPGA International Daytona Beach Florida สหรัฐอเมริกานะครับมีโปรน้ำพึ่งครับนวพรสุนทรียภาสนะครับโปรโบนัทอริกาแสนสายนะโปรแพททันรดาปิดดอนแล้วก็โปรปรินนะปวิศรายกถวนนะปวิศรายกถวนนะก็การแข่งขันรายการนี้ก็นอกจากเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักกอล์ฟทั้ง4คนนะแล้วก็เป็นการสะท้อนเรื่องของแนวคิดสำคัญในการโครงการคือรุ่นพี่ส่งต่อประสบการณ์ไปยังรุ่นน้องเพื่อไปต่อยอดนะครับนะก็จะมีนักกีฬาหลายท่านที่ผ่านโครงการนี้นะครับก็จะร่วมพลังกันนะในโครงการส่งต่อนะสร้างประสบการณ์สำคัญนะในโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับเพราะว่าเส้นทางในการสู่ระดับโลกเนี่ยโอ้โหไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะแต่ต้องมีผู้สนับสนุนดีๆหลายท่านนะฮะเพื่อเข้าสู่โครงการนี้นะแล้วก็นี่คือเป็นหมุดหมายอีกสำคัญหนึ่งนะ Journey to Thai LPGA Lot Achilles 2028นะฮะเดินหน้าสร้างนักกีฬากอล์ฟเพื่อไปแข่งขันกอล์ฟในรายการระดับโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิส2028นะครับซึ่งทางด้านของไทย LPGA เนี่ยเขาสร้างบุตรหมายสำคัญนะว่าจะสร้างนักกีฬาไปในระดับโอลิมปิกนะแข่งขัน LPGA นะครับด้วยอีกรายการหนึ่งนะฮะก็เป็นบุตรหมายสำคัญนะครับเรื่องของความเร็ว MotoGP นะครับหลังจากที่ก้องสมเกียรติจันทราห่างหายจาก MotoGP ไป World Superbike ครับและปรากฏว่าเราจะได้เห็นก้องสมเกียรติจันทรานะครับมาขับ MotoGP ครั้งหนึ่งที่โมเตกิขอไปนะครับที่โมเตกิสัปดาห์หน้านะครับ 2-4 ตุลาคมนะครับตุลาคมนี้นะ Honda Racing ประกาศแล้วนะว่าสมเกียรติจันทรานักบิดหนุ่มไทยนะฮะจาก Honda HRC นะฮะจะเข้ามาแข่งขัน MotoGP ที่โมเตกิญี่ปุ่นนะฮะ 2-4 ตุลาคมแทนที่ของยูฮันเมียนะครับนักบิด
แชมป์โลกประจำทีมนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพยังไม่พร้อมกลับมาแข่งขันนะให้กับต้นสังกัดนะครับก็ทำให้ก้องสมเกียรติจันทราจะมาแข่งขันนะแทนตำแหน่งของยูฮันเมียในฤดูกาลในสนามนี้ชั่วคราว

0: ก่อนนะก็เป็นการกลับมาแข่งขันในรายการใหญ่ของโลกอีกครั้งหนึ่งสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะหลังจากที่ออกไปแข่งขันรายการ World Superbike ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะกลับมาในโมเตกิก็เหมือนเป็นสนามสำคัญเลยโมเตกิญี่ปุ่นนะก้องสมเกียรติจันทราเคยคว้าแชมป์โมโต2มาแล้วนะสนามคุ้นเคยอยู่ที่รถแล้วครับสนามเราคุ้นเคยอยู่แล้วโค้งไหนรู้ทุกโค้งรู้ทุกมุมนะครับโค้งไหนความเร็วเท่าไรเบรกเท่าไรสมัยโมโต2คว้าแชมป์มาแล้วสนามนี้ส่วนโมโต GP ความเร็วความแรงมากขึ้นนะฮะน้ำหนักรถการคอนโทรลรถนะก็คงจะมีโอกาสนะได้เห็นก้องสมเกียรติจันทราเราจะรอเชียร์นะครับอีกคนหนึ่งน้องไม้คิวครับกิตติศักดิ์เสียพงศ์นะครับนักบิดดาวรุ่งไทยนะนะครับก็จากโครงการ Honda Red to the Dream นะครับก็จะได้ลงแข่งขันให้กับทีมสไนเปอร์ทีมสำหรับการแข่งขัน Moto 3 อีก7สนามที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับซึ่งกิตติศักดิ์สิงห์พงษ์นะนักบิดของไทยซึ่งไปโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมได้ดีนะใน Moto 3รายการ British กลางปีที่อังกฤษนะครับจบอันดับที่15คว้า1แต้มนะครับก็จะได้ลงมาแข่งขันแทนทางด้านของนิโคล่าคาราโลนักบิดอิตาเลียนของทีมสไนเปอร์ทีมนะครับหมายเลข85นะจะลงแข่งขันรายการที่เจแปนิสกรังปรีที่ญี่ปุ่น4ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อินโดนีเซียออสเตรเลียมาเลเซียกาตาร์โปรตุเกสเรสสุดท้ายก็คือบาเลเซียกรังปรีที่สเปนนะครับโอ้โหยาวไปเลยนะครับผลงานดีใครก็อยากไปร่วมด้วยนะครับนี่คือวาดวงกีฬานะครับเราเชียร์นักกีฬาไทยไปพร้อมๆกันนะต่อนะในเอเชียนเกมวันนี้วาดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของ2ประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่า ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปลมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
6: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
5: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
5: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชน โดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
9: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวปุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้า

0: เป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตWest Bankนายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลัมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลัมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลัมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลัมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลัมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียนด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คลอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-22เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริภูริทัตอารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้

0: ให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม15-21และ13-21ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย1-3คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา12:00 นสรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัดสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัตรอัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัตรอัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16:00 นก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19:30 นและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16:00 นที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
3: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้ว

0: ก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ลุงชอดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพร่าเรือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

แต่นั้นโทษอายุเพียงแค่18ปีตอนนั้นเขาโตเป็นหนุ่มพอที่จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเมื่อเอ็งรู้จักแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเอ็งก็ควรที่จะเรียนรู้ชีวิตได้แล้วพ่อของโชติบอกกับเขาเอาไว้ในวันที่ต้องเลือกว่าจะเป็นลูกทะเลอย่างตัวของพ่อรู้ว่าเขามีทางเลือกอย่างอื่นสำหรับชีวิตแต่ความเลขกระเทกของชีวิตช่างตลกร้ายโชติว่ายน้ำไม่เป็นแม้ว่าจะเคยหัดว่ายก็ตามเขากลัวที่จะจมลงไปในน้ำเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่สาวของโชติเคยถีบเข้าลงไปในคลองหลังบ้านใครๆเขาก็หัดว่ายน้ำกันแบบนั้นพี่สาวของเขาตะโกนด่าเมื่อต้องลงไปช่วยโชติขึ้นมาจากน้ำก็มีแต่เองล่ะที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ยังจะออกทะเลจอกไปได้ยังไงพ่อคงเสียใจถ้าเองไม่ได้เป็นลูกทะเลโชติยังสำลักน้ำไม่หยุดหลังจากวันนั้นเขาก็หวาดกลัวการว่ายน้ำโชติจำได้พ่อมักพาเขาไปด้วยเสมอเวลาออกเรือหาปลาลำเล็กในตอนกลางวันลมสงบเมฆสีขาวลอยเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ามีมากมายให้เขาจินตนาการถึงรูปร่างต่างๆน้ำทะเลระยิบระยับจากแสงของดวงอาทิตย์อย่างอบอุ่นและมันก็พลิ้วไหวด้วยลอนคลื่นเมื่อโชติเอามือระน้ำทะเลมันกลับให้ความรู้สึกเย็นฉ่ำแล้วก็สดชื่นเรือแล่นเข้าหาฝั่งอย่างแช่มช้าพ่อของเขากำลังกำคันบังคับเรือโชติลงนอนเหยียดยาวที่ท้องเรือเอาแขนขวานหนุนแทนหมอนสีฟ้าของท้องฟ้ากระจ่างอยู่ในการมองเห็นของเขาและนกนางนวลสองตัวกำลังบินผ่านการมองเห็นนั้นของเขาไปมันบินไปทางประภาคารผมอยากไปประภาคารโชติเอ่ยขึ้นเอ็งชอบไปตรงนั้นทุกทีอ่ะพ่อบังคับเรือเข้าไปใกล้แนวโขดหินโศก

ครกในบ่ายฤดูร้อนปีที่18ของชีวิตโชติในวัยหนุ่มกำลังนอนอยู่บนเรือที่โคลงเคลงเขาลุกขึ้นยืนแบบรวดเร็วยังไม่กลัวตกทะเลแหงนคอมองสิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกสีขาวดูความใหญ่โตอลังการและก็สงบนิ่งของมันโชติกำลังรำพึงอยู่ในใจอย่างเงียบๆว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนเฝ้าประภาคารแห่งนี้ให้ได้ฉันรักมันเหลือเกินถ้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมองออกไปวิวคงสวยน่าดูโชติพูดออกมาพ่อกำคันบังคับเรือในมือเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปผมอยากเป็นคนเฝ้าประภาคารครับโชติตอบพ่อของเขาในวันที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตคนเฝ้าประภาคารอย่างนั้นหรอแล้วเรือของข้าล่ะใครจะดูแลให้พี่แต๋วก็ได้ครับพ่อพ่อเงียบไปชั่วอึดใจแล้วก็พูดออกมาเองเลือกแล้วนะครับผมเลือกแล้วโชติตอบอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นก็จงรักษาการเลือกนั้นให้ดี

ประภาคารสีขาวตั้งตัวตรงตระหง่านท้องฟ้าด้านหลังดูเหมือนจะขับเน้นความยิ่งใหญ่ของมันโชตในวัยหนุ่มมองดูประภาคารอย่างรักใคร่เสียงสะท้อนก้องกึ่งกังไปมาระหว่างที่เขาเดินขึ้นบันไดภายในตัวประภาคารคล้ายเสียงดนตรีอันไพเราะที่เขาเพิ่งเคยได้รู้จักคล้ายเมโลดี้ที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้มันกำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ที่ปลายเท้าของเขานั่นเองเมื่อเดินขึ้นมาจนถึงโดมของประภาคารลมแรงก็พัดวูบมาจนตัวเขาเซถลาไปเล็กน้อยโชตต้องจับราวกั้นเหล็กสีแดงเอาไว้เพื่อพยุงตัวและสายตาก็มองออกไปยังเส้นตัดขอบฟ้าที่แบ่งท้องฟ้ากับท้องทะเลสีครามเอาไว้ทะเลดูสงบเงียบในฤดูร้อนเช่นนี้กลิ่นเค็มอวนอยู่ในจมูกยิ่งสูงลมยิ่งแรงยิ่งสูงกลิ่นยิ่งเข้มนกดังนวล5ตัวบินเป็นกลุ่มอยู่เหนือผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ภูเขาลูกหนึ่งทอดตัวอยู่ทางด้านซ้ายอย่างหนักแน่นแล้วก็สงบนิ่งและดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดไปเขย่าเคลื่อนไหวมันได้เรือเดินสมุทรลำหนึ่งลอยลำอยู่ไกลลิบเล็กๆเสียงหวูดเรือแผ่วบางลอยมาตามลมธรรมชาติจะงดงามธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่การไปลูกทะเลจะสั่งสอนชีวิตให้แข็งแกร่งชดนึกถึงคำที่คนเคยพูดเอาไว้แต่เขารู้ว่าการเป็นคนเฝ้าประภาคารก็เรียนรู้ความแข็งแกร่งจากท้องทะเลได้เช่นกันทะเลจะสอนชีวิตให้ทั้งคนที่อยู่บนบกและในน้ำรวมถึงคนที่อยู่บนประภาคารด้วยเช่นกันออนปวกเปียกอย่างนี้จะไหวหรอวะเสียงลุงแช่มนายประภาคารตะโกนออกมาจากโดมด้านในแกใส่หมวกสีขาวที่คล้ายหมวกของกะลาสีเรือและสักรูปสมอเรือที่แขนซ้ายโชตไม่ตอบแต่ถามคำถามกลับไปครั้งแรกที่ลุงขึ้นมาบนเนี้ยลุงรู้สึกยังไงบ้างครับลุงแช่มทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นขาของข้ามันสั่นก็สั่นอย่างที่เองเป็นตอนเนี้ยแหละลุงกลัวเหรอเอ็งเห็นอะไรเบื้องหน้าของเองบ้างล่ะอดีตกะลาสีเรือถามทะเลแล้วอะไรอีกแล้วก็ท้องฟ้าอะไรอีกก็ภูเขา

อนเมฆนกเอ๊ะผมเห็นอะไรอีกนะที่เองพูดมานั่นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วเบื้องหน้าเองก็คือชีวิตต่างหากล่ะลุงแช่มยกมือข้างที่สักรูปสมอเรือขึ้นแล้วก็ชี้ออกไปยังจุดใดจุดหนึ่งมันทำให้ข้าคิดได้ว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและมนุษย์ก็เล็กกระจ้อยเองเคยเห็นวันที่ทะเลบ้าคลั่งหรือเปล่ามันโหมกระหน่ำคลื่นสูงและพร้อมจะถมทับเพื่อกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแค่นี้มันก็ทำให้ข้ากลัวแทบเยี่ยวราดมาแล้วแต่เมื่อเองรู้จักมันดีพอมันก็จะเหมือนเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่เองจะคิดถึงมันในวันที่พายุมาเยือนลุงแช่มถอดหมวกกะลาสีเรือของเขาออกแล้วก็สวมมันลงบนหัวของโชติยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะแกพูดออกมาอีกครั้งแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโดมเช่นเดิม

ลุงลุงสอนผมด้วยสิผมอยากเป็นคนเฝ้าประปาคารที่ดีอ่ะชอบตะโกนเข้าไปในโดมครึ่งวงกลมด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมด้วยน้ำตาอันดับแรกเองก็ต้องเคารพธรรมชาติแล้วก็เคารพมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่าทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่กลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักสวิตช์ไฟถูกกดโดยอดีตกะลาสีเรือแสงไฟจากยอดบนสุดของโดมสาดแสงสว่างออกไปกลางทะเลยามเย็นที่ราตรีการกำลังมาเยือนโชติหมอกไปยังเบื้องหน้าประภาคารกำลังส่องแสงนำทางให้กับชีวิตแต่ว่าบัดนี้เบื้องหน้าของลุงโชติประภาคารดูเหมือนไร้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันทะมึนทึมอยู่ในความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยความตายสิ้นแสงที่ส่องออกมาจากยอดบนสุดและวิธีเดียวที่จะชุบชีวิตประภาคารนี้ให้กลับมาสว่างโชติช่วงอีกครั้งก็คือมันต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงของชาวบ้านเกินครึ่งเลือกให้มันยังคงดำรงอยู่ต่อไปและป๊อปลูกชายของแกจะเป็นตัวแทนในการเขียนป้ายผ้าอ่านบทกวีเพื่อเรียกร้องอย่างที่ลูกของแกเคยทำเสมอมาในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นแสงสว่างของหมู่บ้านของชาวประมงชายฝั่งแห่งนี้

อยู่ในความมืดป๊อบคิดถึงพ่อของเขาที่ปกติเวลานี้จะอยู่บนหอคอยของประภาคารคอยดูแลให้แสงสว่างส่องอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ความมืดมันกลืนกินประภาคารนั้นเอาไว้จนหมดสิ้นมีเพียงทุ่นไฟสีแดงกระพริบลอยอยู่ในน้ำใกล้โขดหินป๊อบรู้สึกอ้างว้างเหมือนว่าพ่อของเขาหายไปไม่ใช่ความตายไม่ใช่อะไรแบบนั้นเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินการหายไปของบางอย่างอาจทำให้หัวใจเบาหวงเขารู้พ่อของเขาก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาแต่ขณะเดียวกันประภาคารกลับดูเชื้อเชิญชวนให้เขาไปหามันในขณะนี้มันพร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเขากลับมาสู่บ้านป๊อบอยากรีบกลับเข้าฝั่งกลับไปกอดพ่อแน่นๆอีกสักครั้งเขาจะเป็นเสียงหนึ่งที่จะเลือกให้ประภาคารไม่ถูกรื้อทิ้งแต่ถ้าการลงคะแนนเสียงเป็นฝ่ายของเราพ่ายแพ้พ่อของเขาจะเป็นอย่างไรชีวิตพ่อทั้งชีวิตผูกพันอยู่กับประภาคารแห่งนี้มันไม่คุ้นเคยมันไม่เคยชินที่ประภาคารจะไม่ส่องแสงออกมาในยามค่ำคืนบ๊อบวางกระดาษและปากกาลงบนท้องเรือเอาตะเกียงเจ้าพายุทับเอาไว้บทกวีที่เขาจะไปอ่านในวันพรุ่งนี้เขียนเสร็จแล้วเขาเชื่อว่าวรรณกรรมจะมีพลังและอำนาจพอที่จะทำให้ชาวบ้านเกิดการรับรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาเขาตั้งชื่อบทกวีว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารและนามปากกาเขาคือนกนางนวลป๊อบเบนสายตาจับประภาคารมาทางด้านซ้ายมือของตัวเองเขารู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างมันเหมือนคลื่นขนาดใหญ่ที่จะถาโถมลงมาแล้วก็กลืนกินเข้าไปแต่มันไม่ใช่คลื่นคลั่งกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าแสงไฟประภาคารไม่นำทางอีกต่อไปแล้วแต่แสงที่แลบออกมาอย่างสั้นๆจากอะไรบางอย่างในชั่วขณะหนึ่งนั้นทำให้ทุกอย่างดำมืดคล้ายการดับแสงของประภาคารนางนวลลมบกเป็นลมที่พัดจากฝั่งไปสู่ทะเลในเวลากลางคืนเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นกว่าอุณหภูมิของพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียงอากาศเหนือผิวน้ำจะลอยตัวสูงขึ้นอากาศจากพื้นดินจึงพัดเข้าไปแทนที่และเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นกลางทะเลก็ไม่ถูกพัดขึ้นฝั่งเพื่อให้ใครได้ยินเสียงที่ไม่เป็นเสียงอีกต่อไปเสียงที่จะไม่ถูกใช้ให้ออกเสียงถึงเงียบงันเหลือเกินเสียงถูกทำให้หายไปร่างจมลงไปคล้ายพระอาทิตย์ที่จมดวงลงไปในทะเลก่อนหน้านี้แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อยามเช้ามาถึงดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำแต่ร่างนั้นกลับดิ่งลึกหายไปชั่วกาลนานและกลายเป็นเศษซากอาหารของปลาบางตัวก่อนที่ปลาตัวนั้นจะถูกจับโดยชาวประมงในเวลาต่อมาหลงเหลือเพียงความหวังที่อยากจะกลับบ้านไปกอดใครสักคนลอยอ้างว้างอยู่กลางทะเลบนเรือลำนั้นเรือลำที่พาเขาออกจากฝั่งโชติช่วงนั่นคือชื่อของเรือ

ไฟสีเขียวถูกเปิดทั้งซ้ายและขวาเรือกำลังลอยอยู่กลางทะเลยามค่ำคืนมันโคลงเคลงไปมาเมื่อคลื่นกระทบท้องเรือถ้าหากไม่ใช่คนที่ผ่านการออกทะเลมามากมายอย่างเขาก็คงเมาเรือไปแล้วบ๊อบถือกระดาษและปากกาอยู่ในมือเขารู้สึกเมื่อยล้าแขนเล็กน้อยหลังจากลากอวนขึ้นมาก่อนหน้านี้เขากำลังมองขึ้นไปบนทางแหลมที่กินลึกเข้ามาในทะเลประภาคารยืนโดดเด่นอย่างโดดเดี่ยว

ประตูบานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมที่สูงโหมปะทะร่างของหนุ่มโชติจนเสถลาเล็กน้อยใครวันแรกที่แกมายืนอยู่บนนี้แต่เกียงเจ้าพยุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรือให้เข้าที่ลุงโชติยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้าสู่ตัวอาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกแงนมองดาวเหนือตะเกียงชอบอายุ

0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ลงชวดจะได้ขึ้นมาบนประภาคารการลงคะแนนของชาวบ้านออกมาเป็นที่เรียบร้อยประภาคารจะถูกรื้อแล้วพื้นที่โดยรอบจะถูกสร้างให้เป็นอเวนิวและรีสอร์ทเพื่อรองรับการมาของนักท่องเที่ยวลุงโชติพูดออกมาเบาๆกับตัวเองอีกไม่กี่วันประภาคารก็จะถูกทุบทิ้งแล้วพ่อคงมาส่องไฟให้เองอีกไม่ได้แล้วนะไอ้ลูกชายพวกเขาจะสร้างประภาคารจำลองขึ้นมาเป็นประภาคารปลอมๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับมันพวกเขาจะจ้างพ่อให้เป็นคนเฝ้าประภาคารจำลองอันนั้นมันตลกสิ้นดีประภาคารปลอมๆคนเฝ้าก็ปลอมๆแต่เองก็คงจะรู้ว่าพ่อตอบพวกเขาไปว่ายังไงแกถอนใจออกมาอย่างแผ่วเบาธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาติมนุษย์ย่อมมีกฎของมนุษย์ในเมื่อเองไปอยู่กับธรรมชาติแล้วเองก็ควรจะเคารพธรรมชาติส่วนพ่อยังไม่ตายก็ต้องเคารพในกฎของมนุษย์ต่อไปลุงโชติลุกไปปรับไฟที่จะเกียงเช่าพยุงให้สว่างขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วก็กลับมานั่งตามเดิมกระดาษแผ่นหนึ่งถูกล้วงออกมาจากอกเสื้อด้านในของแกมันมีคราบคล้ายรอยเปื้อนจากการทำกาแฟหกแต่เมื่อเพ่งมองดีๆมันก็คล้ายรอยเปื้อนจากหยดเลือดด้วยเช่นกันไอ้ลูกชายเอ็งเห็นไฟจากประภาคารที่พ่อส่องให้นี่ไหมไฟตะเกียงเจ้าพายุอย่างที่เอ็งเขียนเอาไว้ในบทกวีลุงโชติยืนอ่านบทกวีของลูกชายและขณะนั้นแกก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยสัญชาตญาณและก็มองออกไปเบื้องหน้าแกเรียนรู้มา45ปีมันคอยสั่งสอนแกมา45ปีและสิ่งที่แกรอคอยก็กำลังเดินทางมาถึงมันเหมือนเพื่อนเก่าที่จากกันไปเนิ่นนานแกยินดีที่จะได้พบมันคลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายมันโหมกระหน่ำแรงขึ้นแปรปรวนพายุคลั่งแห่งฤดูร้อนมาเยือนแล้วเมฆฝนที่ก่อนหน้านี้ไร้วี่แววก็เกลื่อนกลาดทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวปราศนาการหายไปหนักอึ้งและฝนก็ร่วงหล่นอย่างรุนแรงปลายฟองสีขาวโยนตัวกระแทกกระทันเหนือโขดหินอย่างทารุณสวิตช์ไฟถูกกดอีกครั้งลำแสงส่องออกไปในทะเลที่บ้าคลั่งประภาคารกำลังทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายค่อยส่องแสงไฟให้ระมัดระวังกองหินโศกโครกและบอกทิศทางท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองในค่ำคืนอันมืดมิดอดีตในประภาคารคำรามลั่นออกไปอย่างเชื้อเชิญยินดีต้อนรับสู่ประภาคาร
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารโดยเจษฎากิจยอค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: กะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.กำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนพร้อมยืนยันปริมาณ

0: ้ำเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้ไม่มากเหมือนกับปี2554
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่23-27กันยายนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ต้องปรับการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปริมาณฝนพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลและเฝ้าระวังพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ทั้งนี้สทช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่มากเท่ากับปี2554เนื่องจากคาดว่าฝนตกหนักเพียง 3-4 วันก่อนจะลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24-27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได
2: ้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่ากนอสั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24-27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มกำลังสูบน้ำรวม 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรางระบายและใช้ระบบ CCTV และสกาด้าเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี
3: ้พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค15โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นพค15ได้เข้าพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: 德高巴广播电台自由上班 FM 90.25 兆赫
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076-421-055
7: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
8: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
7: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจรา

0: จรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้วเอาวันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
1: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
0: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: เบย์แอนเรย์เกนโดเมาเนมูโกเต็นแทมะซาตินไลปาရင်ကျော်ပြောင်းမိအခါမိမိဤပြောင်းလို့သည့်ရင်ကျော်ကိုအချက်ပြမိဖြင့်ရှင်းလင်းစွာပြသပါလူကူးမြင့်ကြားများအနီးရောက်ရှိသည့်အခါအရှိန်လျှော့ပြီးလူများအန်ဒရယ်ကင်းစွာလမ်းဖြတ်ကူးနိုင်ရန်ခွင့်ရပေးပါအန်ဒရယ်ရှိသောသူမဟုတ်လမ်းကျဉ်သောနေရာများတွင်ကြော့တက်မမောင်းပါနှင့်အခြားရင်များဤရှေ့သို့အသင်းဝင်ဖြစ်မမောင်းပါနှင့်ညင်မောင်းနေစဉ်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးမပြုပါနှင့်ညင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းများကိုတိကျစွာလိုက်နာပါလမ်းအသုံးပြုသူအချင်းချင်းအပေါ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လေးစားမှုကိုပြသပေးပါအပေเจ้าဆိုတော့လမ်းပေါ်ရှိကောင်းမွန်သောပြုမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ Andrication ရေးကိုအာမခံပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။စည်းကမ်းရှိစွာမောင်းနေပြီးလမ်းမပေါ်ရှိအသက်တိုင်းကိုတန်မိုးထားကကွယ်ကြပါစို့။လေးစားစွာဖြင့်လမ်း Andrication ရေးရဲ့ဘုံငွေအဖွဲ့ကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန
3: รีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรออ
4: ย่าให้ความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: จุด25คลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนในเพลงดังฟังก่อนนอน

0: พลงดังฟังก่อนนอน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะทางสวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะฟังเพลงที่ชอบกับคลื่นที่ใช่ให้เราส่งคุณเข้านอนกันในคืนนี้กับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ามีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามานะคะก็เชิญมาได้นะคะที่076-421-055ค่ะหรือว่าจะที่เพจรายการเพลงดังฟังก่อนนอนตอนนี้กำลังไลฟ์กันอยู่ด้วยนะคุณผู้ฟังก็เริ่มต้นเพลงแบบเย็นๆสบายๆแล้วก็เราอารมณ์นิดนึงนะกับเพลงดอกไม้ราตรีเนาะแล้วก็เพลงเสียใจได้ยินไหมนะคะนำมาฝากทุกคนในช่วงแรกนะคุณผู้ฟังดิฉันมาตุ้มบอกก่อนนะวันนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าคือพออากาศเปลี่ยนแล้วดิฉันมาตุ้มเป็นหวัดค่ะคุณผู้ฟังคืออากาศเนี่ยดิฉันมาตุ้มเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะว่าในทุกสัปดาห์เนี่ยก็คือมีภารกิจทุกสัปดาห์เลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ประกอบกับพักผ่อนน้อยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คืออากาศเปลี่ยนเสียงก็เลยเปลี่ยนตามค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เสียงอาจจะมีแบบขึ้นนาสิกสักนิดหนึ่งนะคะถือว่ายังดีมากถ้าเทียบกับช่วงรายการก่อนหน้าช่วง18นาฬิกาเนาะรายการรอบวันทันข่าววันนั้นนาสิกแบบนาสิกเลยค่ะคุณผู้ฟังคือเสียงแบบแมนมากเลยนะคะแบบว่าเสียงค่อนข้างแบบหนักหน่วงนิดนึงก็ต้องขอไปคุณผู้ฟังด้วยแล้วพอมีแบบอากาศฝนตกเนาะอยู่ในห้องส่งก็แอร์เย็นนะคะก็อาจจะมีไอบ้างถ้าเกิดว่าหายไปเงียบไปนานเนี่ยก็คือไออยู่ค่ะคุณผู้ฟังก็แจ้งคุณผู้ฟังกันก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีประกาศจากกรมอุตุนวลกันเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งผลกระทบเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่27กันยายนก็คือวันอาทิตย์เลยนะคะโดยบอกไว้แบบนี้นะคะ23-27กันยายนค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศกัมพูชาแล้วและจะเคลื่อนเข้าไปปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังที่แรงขึ้นนะคะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของคลื่นลมนะคะทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นค่ะด้วยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะคุณผู้ฟังก็ให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของฝนแล้วก็ดูแล้วเนี่ยในหลายพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักกันด้วยนะคุณผู้ฟังก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนดีเจมะตูมนะเสียงเปลี่ยนไปนะคะเป็นแบบดูเสียงที่เปลี่ยนค่ะ

ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้นะคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะนะอันนี้พูดคุยกันก่อนในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะดีเจมะตูมเนี่ยจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์และการนำมาฝากทุกท่านกันพอดีไปเปิดเจอเว็บไซต์ของศิลปะวัฒนธรรมน่าสนใจมากเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในช่วงหน้าแล้วกันเนาะช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

0: เพลงดังฟังก่อนนอน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะในเพจรายการนะคะก็น้องต้นน้ำปรมินทร์ นิรโสค่ะทักมาพูดมาทักทายนะคะสวัสดีวันพุธครับพี่มะตูมขอเพลงขีดเส้นใต้ของแนนวาทิยาหน่อยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ในช่วงต่อไปของรายการละกันนะคะขีดเส้นใต้ค่ะเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าวันนี้ก็หยิบยกเรื่องของประวัติศาสตร์ค่ะคุณผู้ฟังนะประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของสมัยก่อนค่ะย้อนกลับไปนะให้ทุกคนเหมือนว่าเสมือนว่าเรากำลังย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปในยุคของรัชกาลที่5ค่ะคุณผู้ฟังย้อนไปนะคะมีใครตั้งข้อสงสัยไหมคะว่าในสมัยก่อนนะคะต้องบอกว่าในยุคของรัชกาลที่5ค่ะเราค่อนข้างมีความรุ่งเรืองนะคะได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยมาในหลากหลายรูปแบบนะรวมไปถึงภาษาอังกฤษแต่คราวนี้ค่ะในคาดภาษาอังกฤษในยุคนั้นนะคะเขาเรียนกันยังไงคะคุณผู้ฟังเพราะคนสอนพูดไทยไม่ได้ส่วนคนที่เรียนเนี่ยก็พูดอังกฤษไม่เป็นโอ้โหนะคุณผู้ฟังคือสมัยนี้เนี่ยถ้าปัจจุบันนี้เนาะคือเรามีทั้งเครื่องมือที่เป็น Google Translate มี AI ที่คอยแปลภาษาให้ทันทีย้อนกลับไปอีกนิดนึงก็คือเราเนี่ยก็ยังพอก้มๆแก้มๆที่จะฟังแล้วก็อ่านได้แต่ในยุคสมัยนั้นเลยอ่ะคุณผู้ฟังคือย้อนกลับไปปี2400 2415เนี่ย100กว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้นะเราเรียนหลายๆท่านนะคะพระบรมวงศานุวงศ์เองหรือนักเรียนในยุคนั้นเขาเรียนภาษาอังกฤษกันยังไงเรามาหาคำตอบค่ะจากประวัติศาสตร์จากเว็บไซต์ของศิลปะวัฒนธรรมค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าคลาสภาษาอังกฤษในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเรียนกันอย่างไรในเมื่อคนสอนพูดไทยไม่ได้คนที่ไปเรียนเนี่ยก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นค่ะถ้าย้อนกลับไปค่ะหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับแอนนาเลโอนเวนนะคะหรือว่าแม่มแอนนาค่ะครูสอนภาษาอังกฤษสมัยรัชกาลที่4ค่ะยุคนั้นเนี่ยผู้เรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าจอมและก็พระราชธิดาในพระองค์ค่ะพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5ค่ะโดยโลกที่เปลี่ยนไปนะคะทำให้ทรงมีพระราชประสงค์ฝึกหัดคนเพื่อดูแลกิจการบ้านเมืองหนึ่งในนั้นคือต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะจึงทรงตั้งโรงเรียนภาษาอังกฤษในพระบรมมหาราชวังขึ้นแล้วค่าภาษาอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยเรียนกันยังไงล่ะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะในยุคนั้นเขาเรียนกันแบบไหนนะคะข้อมูลนี้ค่ะดร.อาวุธธีระเอกเล่าในหนังสือภาษาเจ้าภาษานายการเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษสมัยรัชกาลที่5ค่ะตอนหนึ่งว่าคลาสภาษาอังกฤษในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเริ่มในปีพ.ศ. 2415ค่ะเมื่อฟรานซิสจอร์จแพทเทนสันค่ะครูชาวอังกฤษเนี่ยเดินทางมาสยามเพื่อเยี่ยมน้าชายค่ะหรือว่าหลวงรัฐยาภิบาลบัญชาหรือว่ากัปตันเอมซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะจึงโปรดเกล้าให้จ้างไว้เป็นครูและให้ตั้งโรงเรียนภาษาอังกฤษคู่กับโรงเรียนไทยที่มีอยู่เดิมค่ะโรงเรียนภาษาอังกฤษนี้ค่ะจัดสอนเจ้านายช่วงเช้าและสอนทหารมหาดเล็กช่วงบ่ายค่ะตอนแรกก็คึกคักเลยค่ะนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยมาเรียนกันมากกว่า50คนแต่ต่อมาส่วนใหญ่ก็เลิกเรียนกลางคันค่ะนะเจ้านายที่เริ่มอายุมากก็ออกไปราชการชั้นรองมาก็จะถึงเวลาผนวดเป็นสามเณรส่วนอาหารมหาดเล็กก็ต้องเรียนวิชาอื่นทำให้คนมาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยน้อยลงค่ะปีถัดมานักเรียนจึงเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วก็เริ่มที่จะลดลงเรื่อยๆซ้ำยังไม่มีนักเรียนใหม่เมื่อถึงปีที่3จึงเหลือเพียงนักเรียนเจ้านาย5พระองค์ค่ะและย้ายที่เรียนไปเรียนที่หอนิเพศพิทยาซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์ วรเดชค่ะจากนั้นโรงเรียนก็เป็นอันเลิกไปครูแพทเทอร์สันก็เดินทางกลับไปหลังครบสัญญา3ปีค่ะซึ่งแล้วคลาสภาษาอังกฤษในสมัยนั้นเรียนกันอย่างไรนะคำตอบก็คือว่าสมัยนั้นค่ะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงทันเรียนภาษาอังกฤษกับแหม่มแอนนานะคะในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยทำหน้าที่เป็นล่ามค่ะพอแปลคำง่ายๆได้บ้างคำศัพท์ที่เกินความรู้ก็จะใช้พจนานุกรมที่เรียกว่าหนังสืออภิธานศัพท์เข้าไปช่วยค่ะผู้สอนใช้หนังสืออภิธานศัพท์ของหมอแม็กฟาแลนที่แปลศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยชี้ให้นักเรียนดูความหมายในภาษาไทยค่ะ

ส่วนผู้ใช้ผู้เรียนเนี่ยก็จะใช้หนังสือสัพพะจนะภาษาไทยของสังฆราชเปเลเกลนะคะซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี2397ค่ะแปลคำภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาละตินค่ะในส่วนของเนื้อหาและวิธีการสอนค่ะผู้สอนก็จะสอนทั้งภาษาและก็เนื้อหาวิชาควบคู่กันไปโดยใช้หนังสือแล้วก็แผนที่ฝรั่งเนี่ยเป็นหลักวิชาเลขก็ใช้มาตราอังกฤษทั้งยังสอนให้รู้ความเป็นไปในต่างประเทศสถานการณ์บ้านเมืองเช่นในยุคนั้นเยอรมันทำสงครามชนะฝรั่งเศสการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในฝรั่งเศสนะคะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาววชิรยานวโรรสเนี่ยหนึ่งในผู้ที่ทรงเล่าเรียนกับครูแพทเทสันเห็นว่าวิธีดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงแต่ให้หัดแปลความแต่ยังได้หัดพูดหัดอ่านและให้เข้าใจความเป็นประโยชน์ต่อพระองค์อย่างยิ่งทำให้ทรงใช้ภาษาอังกฤษได้จริงตอนหลังค่ะเมื่อต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ภาษาของกันและกันมากขึ้นการใช้พจนานุกรมช่วยในการสื่อสารเนี่ยก็ลดลงค่ะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเรียนในสมัยนู้นนะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายๆคนน่ะก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าในยุคนั้นเนี่ยการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษคือก็ต้องบอกว่าก็เป็นวิชาที่ยากเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ยังคงเป็นวิชาที่ยากเหมือนกันเพียงแต่ว่าคือในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีความยากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าการที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภาษาเนี้ยมันคำเนี้ยแปลว่าอะไรไม่เหมือนตอนนี้ว่าสมัยเนี้ยเรายังพอรู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีท่านพระองค์ไหนเนี่ยทราบเลยเพราะว่าไม่ได้มีใครเรียนมาก่อนหน้าแต่ว่าเริ่มต้นคืออย่างมีล่ามนะคะมีล่ามโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรดิษฐ์นะคะพระองค์เนี่ยก็เป็นล่ามในการแปลคำศัพท์อาจจะเหมือนว่าเขาสอนภาษาอังกฤษเช่นจะบอกว่าอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันแปลว่าแบบนี้เพื่อให้นักเรียนในห้องและก็คุณครูเนี่ยเข้าใจว่าเข้าใจตรงกันนะคะซึ่งพอด้วยวิธีแบบนี้แล้วก็รูปแบบการเรียนเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังจนมาถึงปัจจุบันนี้ภาษาที่3หรือภาษาที่4ก็ถือว่า2 3 4เนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคุณผู้ฟังมาตุ้มเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าอยากจะเก่งภาษาให้มากกว่านี้เหมือนกันเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่เปิดโลกให้กับเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากหลายๆอย่างค่ะการที่เราได้อ่านภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเหมือนว่าโลกมันกว้างขึ้นมันสามารถอ่านอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะห่างหายจากภาษาอังกฤษไปบ้างนะคะแล้วก็พยายามที่จะเรียนภาษาที่3เหมือนกันภาษาที่2ก็ยังไม่แข็งแรงภาษาที่3ก็เรียนได้แบบแค่เบสิกแต่ว่าจริงๆแล้วการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราสนุกไปด้วยเราได้ใช้เนี่ยประตูคิดว่ามันสนุกมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยิ่งใครมีภาษาที่2ที่3เนี่ยมันเป็นโอกาสในชีวิตมากเลยนะคุณผู้ฟังที่เราจะได้ทั้งแบบเอาไปใช้พูดเอาไปสื่อสารเป็นประโยชน์ในหลายๆอย่างเลยนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากกลับไปตั้งใจเรียนภาษาให้มากขึ้นเหมือนกันนะประตูเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ยังไปเรียนภาษาที่3ตอนนั้นเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะรู้สึกว่าชอบการออกเสียงอะล่ะคุณผู้ฟังชอบแบบจริตในการพูดอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เคยเรียนภาษาจีนนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยากมากคือตอนเรียนเหมือนแบบว่าเรียนเป็นพินอินเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าพินอินคือการแบบภาษาไอ้ตรงคำอ่านนะเนาะก็ยังรู้สึกว่าพอไปได้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าพอเริ่มต้องเขียนเนี่ยโหเหนื่อยมากรู้สึกยากมากเรียนได้ที่โรงเรียนสอนนะคุณผู้ฟังเรียนได้ประมาณส่งเทอมรู้สึกว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์ตัวเองเท่าไหร่นะคะเขียนภาษาจีนเนี่ยคือมันต้องฝึกเขียนเรื่อยๆคุณผู้ฟังแล้วภาษาจีนน่ะคล้ายๆกับภาษาไทยคือมีความเสียงมีวรรณยุกต์อ่ะคุณผู้ฟังแต่เขาจะเป็นแบบมีแบบเป็นเครื่องหมายพิดอินนะเนาะในการอ่านก็คล้ายๆของไทยคือเหมือนถ้าเราพูดคำว่าข่าวหรือข้าวแบบนี้ใช่ไหมคะคือมันก็ถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดมันก็เปลี่ยนความหมายทันทีเหมือนกันก็คล้ายๆกับภาษาจีนซึ่งพอเรียนแล้วรู้สึกว่า
ยากมาก

ถึงแม้ว่าเราเนี่ยก็มีแรงบันดาลใจในการจะเรียนหลายอย่างนะคุณอัลฟาฟาซีนเนี่ยมันเป็นโอกาสมากๆหรือจะไปเรียนภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีเนี่ยดีเซปตูก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบศิลปินเกาหลีเหมือนกันแต่ก็ยังรู้สึกว่ายากอยู่แต่ว่าพอมาเรียนฝรั่งเศสรู้สึกว่าเรายังสามารถอ้อมๆแอมๆได้แต่ว่าพอมาเริ่มยากตรงไหนหรอไหมคุณผู้ฟังเริ่มยากตรงที่คำศัพท์เนี่ยเขามีเพศการแบบใช้คำแบบเหมือนยังไงนะเหมือนคำนำหน้าเนี่ยมันจะต้องมีแยกประเภทมีการผันกริยาอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบไม่ใช่แล้วอยากเรียนแบบเป็น conversation อยากพูดมากกว่าอะไรอย่างงี้ก็เลยหยุดเรียนไปอีกนะคะแต่ว่าพอพูดแบบนี้แล้วก็อยากทุกคนเนี่ยหนึ่งครั้งเราได้ลองเรียนภาษาการ การที่เราได้เรียนภาษาเนี่ยมันก็เหมือนเปิดโอกาสหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะได้ลองกลับไปทบทวนการเรียนภาษาที่2ที่3นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าช่องทางการเรียนเนี่ยก็มีมากมายเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าทางออนไลน์เนี่ยมีทั้งเรียนฟรีนะมีตั้งแต่สอนในหลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็เพียงแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะต้องมีการฝึกแล้วก็สร้างวินัยในตัวเองเนาะอันนี้คือสิ่งที่ยากเหมือนกันฉะนั้นลองมาลองดูไหมคุณผู้ฟังก่อนจะหมดปีนี้ว่าถ้าเราลองเรียนเนี่ยภาษาเนี่ยเราจะไปถึงไหนกันนะซึ่งแบบมันก็มีความยากแหละแต่ว่าเชื่อว่าการเรียนภาษาเนี่ยอย่ากดดันตัวเองไปแล้วก็ตั้งใจเรียนอย่างดีที่สุดนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพี่ตุ้มจะกลับไปลองดูอีกครั้งหนึ่งถ้าผลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์แล้วกันแล้วก็รวมถึงเรื่องของภาษาที่นำมาฝากทุกท่านกันนะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงเนาะเป็นเพลงที่น้องต้นน้ำขอมาอ๋อน้องต้นน้ำพิมพ์เม้นต์มาด้วยค่ะว่าเพิ่งกลับมาเปิดฟังสวทชตะกั่วป่าเช่นเดิมค่ะหลังจากเล่นซ้อมกีฬามาครับนะเปียกทั้งตัวหมดแรงเลยก็ให้น้องอาบน้ำพักผ่อนแล้วกันแล้วก็รอฟังเพลงเพราะเพลงขีดเส้นใต้แนนวาทิยาแล้วก็ผลงานเพลงอื่นๆกันค่ะ

0: พลงดังฟังก่อนนอน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาผ่านไปเร็วมากมองนาฬิกาอีกทีโอ้21:53 นแล้วนะคุณผู้ฟังก็เข้ามาในช่วงใกล้ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วอะค่ะคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังแจ้งก่อนนะคะวันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์จะไม่ได้เจอกับดีเจมะตูมดีเจพิชัดแล้วก็ดีเจน้ำเปล่านะคะเรามีภารกิจเดี๋ยวเราไปกรุงเทพมหานครกันในช่วง2วันนี้นะคะคุณผู้ฟังจะไม่ได้เจอกันก็กลับมาเจออีกทีในช่วงปลายเดือนกันยายนเลยนะจนถึงเดือนตุลาคมนะคุณผู้ฟังที่จะได้เจอกันแต่ว่าช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยดีเจมะตูมก็มีภารกิจหลายวันเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้เจอคุณผู้ฟังอาจจะแบบมาบ้างมาแบบจันทร์อังคารขออภัยค่ะมาจันทร์พุธอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าดีเจพิชัดจะเป็นวันอังคารพฤหัสนะคะดีเจมะตูมกับดีเจน้ำเปล่าก็จะสลับกันไปอ่ะคุณผู้ฟังอย่างไรเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ฟังติดตามทุกรายการของสวทตะกัวป่าแล้วกันแล้วก็ในช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่อยากให้ทุกคนเสียงที่เปลี่ยนแบบดีเจมะตูมแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกันนะคะ2วันกลับมาเจอกันในวันจันทร์ค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะทางสวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมะตูมลาทุกท่านกันไปก่อนขอให้ค่ำคืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้
6: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรโดยดีเซล B7 จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ41บาท44สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่ระดับ36บาท44สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการปรับลดการอุดหนุนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกที่ตึงตัวอย่างหนักทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณอาจระงับการส่งออกดีเซลเพื่อสกัดกั้นปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศและรัสเซียที่เตรียมขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กบน.จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในระยะยาวที่ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายสูงถึงวันละ428ล้านบาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อยกระดับปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติน
7: ายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชเปิดเผยว่าจากปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายสชได้เปิดเวทีบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันและผลักดันปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อน6ด้านได้แก่การแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและสุขภาพการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารโลหะหนักการพัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อ ความเสี่ยงที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพสำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่การดำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สหรัฐประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งทวีความรุนแรงถึงระดับสูงสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองซีอัวตาเนโฮรัฐเกเรโรของเม็กซิโกไปทางตอนใต้ประมาณ325กิโลเมตรเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลมสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบหลายทศวรรษขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกยังเสี่ยงเผชิญลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มทำให้ทางการเม็กซิโกระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและสั่งปิดท่าเรือในรัฐเกเรโรและมิโชอากันทั้งนี้ปรากฏการเอลนินโยมีส่วนทำให้พายุโปโลรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและสภาพลมเอื้อต่อการเพิ่มกำลังของพายุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569สายชนนีสั่งควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะ

พลงพระราชนิพนธ์คำหวานโดยคุณชวลีช่วงวิทย์จบแล้วค่ะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการนะคะเป็นแผ่นตรากระต่ายสีน้ำเงินเพลงคำหวานเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10เกิดขึ้นในปี2492ต่อด้วยเพลงเริงสุขคุณจุรีโอสิริและคุณมนัสรามโยธินขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและเริงฤทัยคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องนำคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศสุนทรจามรร่วมกันแต่ง2เพลงนะคะ

พลงเริงสุขและเริงฤทัยจบไปแล้วค่ะเพลงต่อไปเป็นเสียงของสุนทรภรเริ่มด้วยนวลปรางนางหมองต่อด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติดอกไม้ใกล้มือและดอกไม้ในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะ3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อแต่งทำนองค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นดอกไม้ในฝันก่อนหน้านั้นดอกไม้ใกล้มือและนวลปรางนางหมองเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคราวนี้ฟังสุนทรภรณ์และคุณบุษยาในเพลงพนาสวาสต่อด้วยพยัคฆ์ไพรเป็นการขับร้องหมู่สองเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจริญสิริแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามไพรพิสดารคุณศรีสุดาและคุณเลิศขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเริ่มด้วยพนาสวาส

3เพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะยอดชีวันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะยอดยาใจคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูสริยงยุทธเป็นผู้แต่งและยอดกัลยาณีศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะ3เพลง3ยอดค่ะ

สามเพลงสามยอดคือยอดชีวันยอดยาใจและที่เพิ่งจบก็คือยอดกัลยาณีทั้งหมดนี้คุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราค่ะมิใช่ดอกฟ้าเนรัญชราเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะต่อด้วยไม่ขอเป็นดาวโดยคุณบุษยาเพลงนี้ถาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่สามไม่ใกล้ไม่ไกลโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันเริ่มด้วยมิใช่ดอกฟ้าจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
7: ายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21-23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
8: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาท ขาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ฝ่ายค้านเปิดเผยอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันทุกประเด็นมีพยานหลักฐาน
9: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมถึงพิจารณาว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทั้งนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยานหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่23กันยายน2569สายชนนิสังควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงสุดแผ่นดินขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายท่านร่วมกันนะคะบรรเลงด้วยวงดุริยางกองทัพเรือค่ะเพลงนี้ผลงานของ10ตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะ

พลงสุดแผ่นดินผลงานของสิบตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะบรรเลงโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือและขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายแขนงต่อได้เพลงรักเมืองไทยครูแนบเนตรานนท์ขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องราชมนูปี2479

นั่นคือเพลงรักเมืองไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479คุณแนบเนตรานนท์ขับร้องนำท่านผู้ฟังคะสำหรับผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณที่เราฟังเพลงสุดแผ่นดินกันไปในตอนต้นก็ยังมีผลงานอีกหลายชุดเลยนะคะเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสค่ะหลานย่าโมซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลด้วยต่อด้วยเสียงสั่งจากฝั่งโขงคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเช่นกันและเพลงที่3ดอกไม้ป่าโดยคุณภัยจิตอักษรณรงค์ค่ะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณ3เพลงจบไปแล้วนะคะเพลงแรกนั้นก็คือหลานย่าโมเสียงสั่งจากฝั่งโขงและดอกไม้ป่าคราวนี้ฟังผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติบ้างค่ะหาดผาแดงโดยคุณประพลสุนทรจามอนขับร้องและตื้อครองโลกคุณเลิศและคุณประพลขับร้องร่วมกันทั้ง2เพลงนี้บรรเลงด้วยวงสุนทรีรมย์

0: ที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติวันนี้23กันยายนตรงกับวันใกล้วันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณค่ะโดยท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี2563นะคะเรามาฟังเรื่องราวของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินะคะที่ดิฉันได้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะ
1: ตอนนั้นยังอายุสัก13-14นะคะก็ติดละครวิทยุของคณะพันตรีศิลปะตอนนั้นยังเป็นกรมโฆษณาการอยู่นะคะเป็นแฟนละครวิทยุสมัยก่อนมันไม่มีทีวีไม่มีอะไรเนี่ยค่ะมีละครวิทยุก็ฟังกันแล้วติดก็เลยเอ๊ะเราน่าจะลองเขียนอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปหาเขียนเพลงขึ้นไปอันหนึ่งก็ส่งไปเป็นเนื้ออย่างเดียวเป็นเนื้อที่มีแบบฟอร์มของเพลงไม่ใช่กลอนนะคะก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยใส่ทำนองให้ซึ่งตอนหลังเนี่ยมารู้ว่าคนนั้นคือคุณอาทึกนินจันที่เป็นคนทำเสียงสัตว์ตีกลองเล่นทำวนตีกลองไอ้ทำบ้าอะไรเนี่ยนะคะเป็นคนใส่ทำนองเพลงนี้ค่ะแล้วก็คุณนฤทธิ์อารีเนี่ยร้องออกอากาศประมาณปี2492-9ประมาณนั้นค่ะนานมามากเลยจะประมาณ1213ค่ะก็มาร้องโดยพี่สมศักดิ์เทพนนท์ค่ะในเพลงของค่ายสถิตภูษาตราคนคู่ค่ะ

0: นั่นก็คือเพลงที่ท่านแต่งเป็นเพลงแรกตามคำบอกของครูพรพิรุณเองนะคะคือเพลงมนจันทร์ท่านเป็นผู้แต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นท่านบอกมารู้ภายหลังว่าคุณอาทึกนินจันทร์เป็นผู้ใส่ทำนองต่อมาก็เลยมอบให้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องนอกจากนี้ครูพรพิรุณก็ยังบอกด้วยว่า
1: เขียนเป็นกลอนค่ะลักษณะเป็นกลอนเขียนกับคนที่อดีตเคยเป็นคนรักกันมากๆนะคะก็มาส่งให้น้ำหมานให้ครูสมานกาญจนพลินท่านก็ใส่ทำนองเป็นออกลูกไทยๆและช่วงนั้นคุณรวงทองทองลั่นทมเนี่ยออกจากวงกรมโฆษณาวงกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ไปร้องอิสระก็ได้มาร้องเพลงนี้ก็ดังระเบิดเถิดเทิงในยุค

นั่นคือเพลงชื่อเสียดายโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้และเป็นการบันทึกเสียงเพลงแรกเลยที่เป็นผลงานของครูพรพิรุณก็คือเพลงเสียดายนี่ค่ะฟังเพลงคิมหันพิศวาสโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ครูพรพิรุณใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่งชื่อ Summer Kiss Winter Tears นะคะเพลงที่2คิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและอีกเพลงนึงค่ะเป็นผลงานของท่านทั้งสองก็คือบางทีโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติฟังทั้ง3เพลงได้เลยนะคะผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติคือ23กันยายนเราฟังเพลงผลงานของครูพรพิรุณกันมาส่วนหนึ่งแล้วฟังดอกไม้ไทรผลงานของครูพรพิรุณเช่นกันคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องร่วมกันและเพลงรักจากพรพิรุณเพลงนี้ครูพรพิรุณแต่งสำหรับเพลงนำในรายการโทรทัศน์ที่ท่านจัดนะคะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเป็นผู้บันทึกเสียงสองเพลงในช่วงนี้ค่ะดอกไม้ไทรและเพลงรักจากพรพิรุณคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอการสิ้นตัณหาในทั้งเรื่องสั้นๆและเรื่องยาวโดยในเรื่องสั้นนั่นคือจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยคำถามที่ท้าวสักกะเทวราชไปถามพระพุทธเจ้าบางทีบางคนตั้งฟังไปวัดฟังธรรมแล้วก็กลับมาบ้านสู่เรือนของตนแล้วก็ฟังเพลงนี่เคสนี้เกิดขึ้นแล้วกับท้าวสักกะเทวราชโอ้ไปวัดถามคำถามอย่างดิบดีเกี่ยวกับว่าตัณหานี่มันจะสิ้นไปยังไงแต่กลับมาที่บ้านปุ๊บลืมไปแล้วงานเยอะงานเยอะนี่งานอะไรงานทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวนี่มันเรื่องอะไรเรื่องที่จะหาความบันเทิงเดี๋ยวเพลงนี้ก็ต้องฟังเดี๋ยวเกมนี้ก็ต้องเล่นเดี๋ยวโชว์นี้ก็ต้องดูแหมมันหลายอย่างนะเนี่ยงานมันเยอะเรื่องบันเทิงไงท่านฟังจนว่าท่านพระมหาโมกขลนะต้องไปแสดงฤทธิ์กันให้เห็นถึงความไม่ประมาทความที่จะต้องไม่ร้อนใจในภายหลังคนเราพอลืมเรื่องอะไรสำคัญสำคัญไปแล้วบางทีก็กลบเกลื่อนดูเรื่องเล็กๆน้อยๆพอตัวเองลืมเรื่องที่ว่าฟังเทศอะไรมาเสร็จแล้วไงก็กลบเกลื่อนด้วยการที่ป่านงั้นชวนไปดูบ้านบ้านฉันเพิ่งสร้างใหม่สวยงามดีนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจุลตัณหาสังคยสูตรและประสูตรที่2ในวันนี้คือว่าด้วยการสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรที่นำเสนอให้ฟังเป็นตอนที่1ในสัปดาห์หน้าก็จะให้ฟังตอนจบเพิ่มเติมด้วยในเบื้องต้นของประสูตรที่2นั้นเรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าสาติที่มีความคิดเห็นความเข้าใจไปว่าวิญญาณนั่นแหละที่มันท่องเที่ยวไปเหมือนเป็นผีเป็นวิญญาณที่ท่องเที่ยวไปหลอกหลอนคนนั้นคนนี้ท่องเที่ยวไปในภพโน้นภพนี้นี้เป็นความเห็นที่ผิดตามบุฟังอันเกิดขึ้นมาจากตัณหาแล้วที่ถูกนั้นคืออะไรแล้วจะกำจัดตัณหาได้อย่างไรเนื้อหาในพระสูตรที่2คือมหาตัณหาสังคยสูตรนั้นจะได้กล่าวไว้เกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจุลตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่390ตอนท้าวสักกะถามปัญหามีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีก็กระนั้นท้าวสักกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับ ยืนอยู่ณที่สมควรได้ตรัสถามขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้เจริญกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับมาว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ก่อนนั้นภิกษุได้สดับอย่างนี้แล้วว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเมื่อเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและย่อมรู้ว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเป็นบุพเพนจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ส่งชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก่อนนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท้าวสักกะผู้นี้ทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะจอมเทพทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วจึงยินดีจากนั้นเ ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู้แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นท้าวสักกะผู้จอมเทพกำลังเอิบอิ่มพร้อมรั่งบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันเป็นทิพย์500ชนิดในสวนดอกบัวที่เป็นดอกบัวขาวคือดอกบุญตริกโดยทั้งนั้นท้าวเจอทรงทอดประเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วตรัสขึ้นว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ขอต้อนรับท่านนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้จอมเทพได้ทรงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยทำเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็ภาษิตใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันภาษิตนั้นท่านฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างไรก็ตามเรื่องเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าได้ชนะสงครามเทวสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกลับจากสงครามนั้นข้าพเจ้าได้สร้างเวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทนั้นมี100ชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูตาคารคือเรือนยอด700แห่งในกูตาคารหลังหนึ่งหลังหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งองค์หนึ่งมีเทพบำเรออยู่7องค์ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่อันน่ารื่นรมของเวทยันตปราสาทหรือไม่ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงรับโดยดุษฎีภาพคือรับด้วยการนิ่งตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทกระนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสสวรรค์มหาราชจึงได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวละอายอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวละอายอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสสวรรค์มหาราชเมื่อนิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาท จึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้กล่าวขึ้นว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่างามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้เกิดความสังเวชจึงได้บันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตประสาทเขาเยาให้สั่นสะท้านหวั่นไหวก็ทันใดนั้นท้าวสักกะจอมเทพท้าวเวสสุวรรณมหาราชและพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้เพราะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเมื่อทราบว่าท้าวสักกะจอมเทพมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงถามขึ้นว่าท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนเพื่อฟังธรรมกถานั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหาท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจันถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้ง ในเวทนาทั้งหลายอยู่ก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบปรมาจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาษิตของท้าวสักกะแล้วจึงอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าฉะนั้นกระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสกะจอมเทพเมื่อเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานจึงได้ทูลถามท้าวสักกะผู้จอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างนั้นหรือท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าเทพธิดาผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราหรอกแต่เป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เป็นลาภข

ั้งปวงไม่ควรยึดมั่นกระนั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักดามากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างอย่างนั้นหรือหนอพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าโมกขลานะเรารู้อยู่จะเล่าให้ฟังคือเท้าสักกะผู้จอมเทพเข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ในที่สมควรได้ตรัสถามกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อท้าวสักกะถามอย่างนี้แล้วเราจึงตอบไปว่าท่านผู้เป็นจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ก่อนนั้นภิกษุสดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอย่างอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโมกขลานะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาโมกขลานะมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่396ตอน

0: ทิฏฐิของภิกษุสาติมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสาติบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นภิกษุเป็นอันมากได้ฟังว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเกิดขึ้นเช่นนี้อย่างนั้นจริงหรือสาติข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปภิกษุเหล่านั้นปรารถนาที่จะปลดเปลื้องสาติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยอเนกปริยายมิใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุบุตรชาวประมงเมื่อถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวอยู่ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปตอนเพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่อาจจะปลดเปลื้องภิกษุสาติบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติภิกษุมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อได้สดับดังนั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายถามอย่างนี้สาติภิกษุก็ตอบว่าจริงอย่างนั้นผมมีความรู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปลำดับนั้นพวกข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิชั่วนั้นเสียจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านสาติ วิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสโดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุถูกพวกข้าพระองค์ทั้งหลายซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวยืนยันอยู่ว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อไม่สามารถจะปลดเปลื้องภิกษุสาติจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงได้มากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าตอนพระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกสาติภิกษุบุตรชาวประมงมาตามคำของเราว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระสาติแล้วบอกว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านสาติจึงรับคำภิกษุนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปอย่างนั้นจริงหรือสาติภิกษุจึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณคือสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วในที่นั้นนั้นนี้แหละเรียกว่าวิญญาณพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโมฆะบุรุษเธอรู้ธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเรากล่าวไว้โดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมฆะบุรุษความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณกระนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือหนอข้อนั้นจะมีได้อย่างไรพระเจ้าข้าข้อนี้ไม่มีเลยเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนั้นสาติภิกษุบุตรชาวประมงจึงนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้า ซบเซาหมดปฏิบัติแล้วจึงตรัสกับเธอว่าโมกขบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนั้นเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วเหมือนที่สาติภิกษุกล่าวตูเราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดอย่างนั้นหรือภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่เราแสดงแล้วว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้แล้วโดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณแต่สาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้กล่าวตูเราขุดรากตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดความเห็นอย่างนั้นของโมฆะบุรุษนี้จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆคือวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปารมณ์ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่อาศัยโสตะคือเสียงและสัทธารมณ์คืออารมณ์ทางเสียงก็นับว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะคือจมูกและคันธารมณ์คืออารมณ์ทางกลิ่นก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมณ์คืออารมณ์ทางรสก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นพระอาศัยกายและโผฏฐัพพารมณ์ก็นับว่ากายวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นพระอาศัยมโนคือใจและธรรมารมณ์ก็นับว่ามโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเชื้อใดๆก็นับว่าไฟตามเชื้อนั้นๆคือไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยไม้ก็นับว่าไฟจากไม้ไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยป่าก็นับว่าไฟป่าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหญ้าก็นับว่าไฟหญ้าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมูลโคก็นับว่าไฟมูลโคไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอยากเหยื่อก็นับว่าไฟอยากเหยื่อฉันใดก็ฉันนั้นตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งขันธ์ทั้งห้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระโชก้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระโชก้าก็เธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้งห้านั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นหรื ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้านี้มีหรือไม่เป็นอย่างนั้นหรือความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ห้านี้มีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารแม้นั้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็พุทธทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วดังนี้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็หากเธอทั้งหลายจะพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่าเป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็หากเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่านี้เป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือ ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าตอนปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาหาร4ชนิดนี้มีเพื่อความดำรงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ที่แสวงหาพบที่เกิดบ้างอาหาร4อย่างไร 1. อาหารคือคำข้าวกะวะลิงการาหารที่ยาบ้างละเอียดบ้าง 2. อาหารคือการสัมผัสหรือผัสสาหาร 3. อาหารคือความจงใจหรือมโนสัญเจตนาหารและ 4. อาหารคือวิญญาณหรือวิญญาณาหารก็อาหาร4ชนิดนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็อาหาร4ชนิดนี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นที่เกิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นที่เกิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็ภาษานี้มีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นที่เกิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นที่เกิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้มีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นที่เกิดมีสังขารเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นที่เกิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี พราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดมีขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติคือการเกิดจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีไม่ใช่หรือหรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะพบเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรพระผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพระสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีพระสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามหาตัณหาสังคยสูตรยังมีต่อและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลตัณหาสังคยสูตรและมหาตัณหาสังคยสูตรในรายการธรรมรับรุณช่วงคลังพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญ ท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าน
7: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
9: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.จึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอบรมเกษตรกรให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศประสานแผนช่วยเหลือและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายและส่งเสริมโรงงานน้ำตาลจัดทำระบบน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนทางนี้สอ.น.มุ่งลดผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับซึ่งตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการเป็นผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในเช้าตรู่วันนี้นะคะ มากับสายฝนโปรยปรายเบาๆนะคะ
1: ตั้งแต่เช้าเลย
0: จริงๆแล้วตกตั้งแต่เมื่อวานช่วงหัวค่ำนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เชื่อว่าฝนชุ่มฉ่ำเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมาเยอะหน่อยนะก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับพื้นที่ไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยประกาศจากทางการบอกว่าอ่ะมันเข้าสู่ภาวะเริ่มจะวิกฤตแล้วนะก็เตรียมนะคะยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะเดี๋ยวฟังประกาศจากหน่วยงานภาครัฐด้วยละกันนะคะอ
1: ่
0: ะวันนี้นะคะเราเจอกันข่าวยามเช้าพฤหัสบดีที่24กันยายน2569วันนี้นะคะเหมือนที่เราได้บอกไปแล้วนะคะว่าข่าวสารเรามาอัปเดตกันมากมายค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณสายชนนีสั่งคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็ยังมีในส่วนของหน้าปัดวิทยุนะคะใครที่ติดตามรับฟังทางวิทยุไม่สะดวกฟังทางจอทางโซเชียลก็ฟังทางวิทยุได้ขับรถไปฟังไปหรือว่าทำงานบ้านไปเปิดไปฟังได้หลายช่องทางเลยใช่ค่ะ
1: และก็หลายคลื่นด้วยมีคลื่นอะไรบ้างครับพี่กบครับ
0: FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะ
1: ที่สำคัญเลยขอกระจายข่าวทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องอปมช.ซ
0: ึ่
1: งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์เรา ในการช่วยกันแบ่งปันข่าวสารแชร์ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยพื้นที่ของท่านเป็นยังไงบ้างนะครับส่งข้อความมาพูดคุยในรายการได้เดี๋ยวเราจะอ่านออกอากาศให้ฟังทั่วประเทศเลยเหนือใต้ออกตกนะครับถ้าได้ยินเสียงเราอยู่ในขณะนี
0: ้
1: สามารถร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการได
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: พื้นที่ของท่านฝนตกไหมมีการเตรียมการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ยังไงบ้างผู้นำพื้นที่ท้องถิ่นเขาให้ความช่วยเหลือยังไงสามารถพูดคุยเข้ามาในรายการได
0: ้
1: นะครับ
0: มากันที่ข่าวแรกเลยค่ะคุณเฟิร์สคะ
1: ผมข่าวสำคัญในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีกประมาณ2เดือนข้างหน้านี้นะครับสำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ดังนี้ครับในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นพิธีเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวินานพระวิมานนะครับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดพระราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ตลอดพิธีการครับ
0: ค ค่ะก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่รอพระราชพิธีสำคัญแบบนี้นะคะในวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับฟังกันด้วยค่ะอ่ะมาที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะน้องเฟิร์สเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงโอ้จะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไม่ได้เนาะฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้ว
1: ตลอดทั้งคืน
0: ตลอดทั้งคืนนะคะ
1: ในกรุงเทพเรานะฮะ
0: ค่ะแต่ว่าวันนี้ในภาพรวมแล้วพยากรณ์อากาศที่ออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเหนือมีฝนนะคะประมาณ 30% ของพื้นที่ก็ไม่เยอะนะคุณส่วนมากเนี่ยจะตกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะของพื้นที่มีฝนตกมากในบางแห่งของนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนั้นมีฝนประมาณ 70% เยอะหน่อยค่ะคุณต้องเตรียมตัวแล้วแหละนะคะใครที่อยู่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดที่อาจจะต้องเตรียมเรื่องของการ
1: อยู่พื้นที่ลุ่มน้ำ
0: ด้วยนะคะใช่อย่างเช่นอยุธยาอ่างทองแบบนี้สิงห์บุรีเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันด้วยค่ะ70% ของพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยจะตกหนักๆเลยนะคะบริเวณอุทัยธานีค่ะชัยนาทไล่ลงมาเลยนะสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกวันนี้นะคะเยอะที่สุดของประเทศไทยเลย 80% ค่ะเพราะว่าเนี่ยจะบอกว่าเป็นเมืองผลไม้ด้วยฝนเยอะๆเราก็ดีใจด้วยนะ
1: แต่
0: ว่
1: า
0: แต่ว่าคนที่ทำสวนผลไม้เขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของผลิตของเขาด้วย
1: ทางการเกษตรน้ำมากไปก็ไม่ดีไปท่วมรากเน่าได้
0: เน่าอีกน้อยไปก็ไม่ดีอีกนะคะเอาพอประมาณนะเทวดา
1: พอดี
0: นะคะบริเวณที่จะต้องระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีค่ะส่วนจะตกมากที่สุดนะคะในพื้นที่ของสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะไปดูที่ฝั่งตะวันออกกันหน่อยค่ะวันนี้ 70% ค่ะฝนเยอะหน่อยค่ะโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเลยค่ะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะส่วนคลื่นนะคะคลื่นทะเลเนี่ยสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะแล้วก็บริเวณไหนที่ฝนเยอะหน่อยเนี่ยก็สูงมากกว่า3เมตรได้ค่ะฝั่งตะวันตกของภาคใต้นะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะจะตกหนักๆเลยนะคะในบางแห่งของพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่ฝนเยอะหน่อยก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะทำใจนะค
1: ุ
0: ณทำใจยัง
1: ทำใจมานานแล้ว
0: เอารถอะไรมาเอาแบบนี้
1: ผมมารถเมย์ฮะ
0: สบายใจได้นะคะเตรียมร่มไว้เพราะวันนี้ 80% ค่ะ
1: ครับผม
0: ฝนก็จะมาในเวลาราชการนะคุณ
1: ตอนนี้เนี่ยนัง
0: ค่ะ
1: ถ้าพูดถึงนี่ฝนมากทั้งประเทศเลยนะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภาคใต้ทั้งสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนี่ไม่น้อยนะครับที่พี่กบเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคืออันดามัน 60% อ่าวไทยนี่ 70% กรุงเทพมหานครขึ้นมา 80%นะครับภาคตะวันออก 80% คือส่วนใหญ่ของประเทศไทยของเราเนี่ยฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องเตรียมการระมัดระวังซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างนะครับรัฐบาลเขาเตรียมการสถานการณ์น้ำยังไงนอกจากนั้นยังมีข่าวปลอมด้วยว่าจะมีการท่วมหนักเหมือนปี2554หรือเปล่าน
0: ะครับ
1: เดี๋ยวเรามาไขความลับกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกข่าวลือมหาอุทกภัยในสื่อสังคมออนไลน์อันนี้สำคัญ
0: คะ
1: นะครับจากกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่เรื่องนี้ครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือหรือเฟกนิวข่าวปลอมสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้จำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีด้วยส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนั้นวงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับซึ่งจะช่วยลดงบประมาณภาครัฐลงกว่าครึ่งและช่วยให้การใช้จ่ายเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วภายใน15วันเท่านั้นเอง
0: ค่ะมาดูของปภ.กันหน่อยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ออกมาแจ้งเตือนค่ะบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้เขามีการแจ้งเตือนไปแล้วนะคะผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงค่ะซึ่งทางด้านปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเตรียมปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำค่ะเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าคลองสาขาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันค่ะซึ่งก็จะเพิ่มอีกประมาณเกือบสูงสุดนะคะประมาณเมตร70เซนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลชีน้ำร้ายค่ะและหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีส่วนที่อำเภอพรหมบุรีนั้นจะเป็นหมู่ที่3และหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมดนี้นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี้นะคะตำบลชีน้ำร้ายคือหมู่ที่1 2 3 4ส่วนตำบลทัพยาทัพยานั้นหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลพระงามหมู่ที่3และหมู่ที่6นะคะเตรียมความพร้อมค่ะปภ.ก็เลยได้มีการบูรณาการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS True NT ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบการฉุกเฉินนะคะเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสค่ะเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยด้วยซึ่งหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้านได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเนาะผู้นำชุมชนได้หมดเลยนะคะหรือว่าติดต่อปภ.โดยตรงก็ได้ทางไลน์นะคะแอสไซ1784DDPM ค่ะหรือว่าสายด่วนนิรภัยก็ได้ค่ะ1784ท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่อำเภอสัพพยานะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยด้วยกันนะครับก็พี่น้องประชาชนที่พี่กบแจ้งเตือนไปเตรียมความพร้อมได้แล้วนะเชื่อว่าเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยไปถึงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอามาที่พื้นที่ส่วนกลางของบ้านเรากันบ้างที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราพูดคุยกันวันนี้ว่ามีฝนถึง 80% นั้นเรื่องนี้ครับนายชัดชาติ ขออภัยครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ย้ำกรุงเทพมหานครยังไม่วิกฤตจากการติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์ฝนในกรุงเทพยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเรื่องน้ำท่วมตนเองได้สั่งให้ไปสำรวจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยเฉพาะจุดที่ท่วมซ้ำซากอย่างเช่นเสนานิคม1รามอินทรา5โดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีปัญหาบริเวณคลองลาดพร้าวด้วยนะครับล่าสุดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการจัดการเรื่องปัญหาขยะหน้าท่อเพราะครั้งที่แล้วนี่มีปัญหาเมื่อฝนตกลงมามีขยะไปอุดตันท่อนะครับได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนปัญหาน้ำท่วมน้ำเหนือที่ไหลลงมานั้นขณะนี้ปริมาณน้ำยังไม่สูงมากนักไหลมาอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแต่ก็สั่งการให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนกรณีที่ดราม่าเอาละมีดราม่าขึ้นมาเรื่องฝนตกหนักนะครับตก ช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นตนเองก็ติดตามพยากรณ์อากาศอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะครับจะตกแช่หรือไม่นั้นต้องดูที่สภาพของลมด้วยนะครับแต่กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมไว้มากที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ประมาทเพราะเมื่อมีการทักก็ต้องฟังในส่วนของกรุงเทพนั้นก็ดูพยากรณ์อากาศเป็นรายวันเหมือนกันนะครับรายสัปดาห์ก็ดูปัจจุบันนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่เตือนว่าอยู่ในระยะวิกฤตที่จะมีฝนตกหนักได้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศว่าจะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากถึง120มิลลิเมตรนั้นและอาจจะมีน้ำเหนือลงมาสมทบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าจะต้องแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องน้ำเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลไม่ให้ท่วมคันกั้นน้ำส่วนเรื่องน้ำฝนในพื้นที่ก็สั่งให้มีการพร่องน้ำออกไปและดูเรื่องของการอุดตันของท่อระบายน้ำไม่ให้มีขยะไปขวางกั้นการไหลของน้ำดังนั้นต้องบอกว่าช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครนั้นกับช่วงเวลาที่กรมชลประทานระบายน้ำลงมาจะไม่ประจวบเหมาะพร้อมกันอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันกรุงเทพมหานครไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำอยู่แล้วเป็นการสูบน้ำข้ามคันออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อว่ารอบนี้คงไม่ได้มีปัญหาขั้นวิกฤตที่จะมีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมข้ามคันกั้นน้ำคงไม่วิกฤตถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นคำกล่าวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

0: F World Bank ค่ะซ
1: ึ่
0: งกรุงเทพมหานครก็จับมือกับการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้วยค่ะเดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมกับเร่งนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆเนี่ยลงเข้าสู่ใต้พื้นดินเป็นที่สำคัญนะคะซึ่งเป็นการยกระดับความเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยเป็นภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่จะรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็จะมีตัวแทนนะคะเป็นผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศนะคะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์นะคะท่านก็บอกว่าไอ้เจ้าปัญหาสื่อสายสื่อสารที่รกรุงรังนะคะอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครมานานแล้ว
1: คือ
0: ม
1: ัน
0: มีมานานตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือ 20-30 ปีแล้วแหละนะแล้วก็เป็นปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งกร
1: ุ
0: งเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไปเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานแล้วก็ให้ผู้บริการด้วยก็เลยจำเป็นต้องทำความเข้าใจใหม่ก็คือมาบูรณาการความร่วมมือวางแผนนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงดินให้เรียบร้อยค่ะเป
1: ็
0: นการจัดระเบียบสายไฟแล้วก็การรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสำหรับแนวทางที่เขาจะดำเนินงานเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3รูปแบบแบบนี้ค่ะก
1: ็
0: คือรูปแบบแรกเขาจะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินแล้วก็รื้อถอนเสาไฟฟ้านำสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกับไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณค่อนข้างมากก็เลยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมค่ะส
1: ่
0: วนรูปแบบที่สองจะเป็นการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินค่ะในกรณีที่ยังไม่สามารถที่จะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินได้ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างท่อใต้ดินที่มีอยู
1: ่
0: เพ
1: ื
0: ่อที่จะให้สายสื่อสารเนี่ยจำนวนมากเนี่ยถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ลดปัญหาสายที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าส่วนรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเลยค่ะก็คือจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยตรวจสอบแล้วก็รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานพร้อมกับจัดระเบียบสายที่จำเป็นต้องใช้งานใหม่เนื่องจากว่ามีการประเมินว่าสายสื่อสารเนี่ยที่พาดอยู่ในพื้นที่จำนวนมากเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะคะแนวทางดังกล่าวนี้นะคะจะช่วยลดความรกรุงรังแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะส
1: ่
0: วนการดำเนินการ3รูปแบบนี้นะคะจะทยอยดำเนินการในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมระยะทางเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรด้วยกันค่ะกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน
1: ื่
0: องจากว่าการแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกันเป็นอย่างเป็นระบบค่ะสำหรับพื้นที่สำคัญนะคะก็จะเร่งจัดระเบียบนำสายลงใต้ดินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะก็จะ
1: มีที่ไหนบ้างครับ
0: สายบริเวณถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนแล้วก
1: ็
0: บริเวณสวนลุมพินีค่ะซึ่งการทำงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก
1: ็
0: ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านธุรกิจด
1: ้
0: านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดสำคัญค่ะที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ภารกิจของกรุงเทพมหานครเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นแต
1: ่
0: ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆหน่วยงานค่ะทั้งการไฟฟ้านครหลวงหน
1: ่
0: วยงานด้านโทรคมนาคมผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยเพื่อที่จะมาร่วมกันจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันค่ะกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการวางระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเนี่ยกลับมามีปัญหาขึ้นอีกครั้งในอนาคตค่ะโดยจะมีการจัดระเบียบสายแล้วเนี่ยหน่วยงานหรือว่าผู้บริการเนี่ยก็จะนำสายใหม่มาพาดบนเสาไฟฟ้าก
1: ็
0: จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้วยนะแล้วก
1: ็
0: ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยซึ่งถ้าหากว่ามีการนำสายมาพาดใหม่เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่แล้วนะครับที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาเรียกว่าทัศนียภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ดูแล้วไม่สบายตาม
0: ันรกรุงรัง
1: ไปพันคันจนฝรั่งเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องหมายการค้าว่านี่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้นะจะไม่ใช่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพจำเดิมๆตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนี่มีการพัฒนาสูงขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้ม
0: ี
1: การประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าจุดที่พี่ กบกล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นจุดสำคัญ

0: ของประเทศทั้งนั้นเป็นย่านธุรกิจสำคัญซึ่งชาวต่างชาติที่จะมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ถึง191ประเทศมีคนเข้ามานี่เชื่อไหมเป็นหมื่นนะ 15,000 คนโอ้โหนี่คือว่าเยอะนะครับก็จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยและที่สำคัญก็คือจะสร้างความประทับใจยังไงให้กับคนเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนนะครับมามีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินการนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วเราทุกคนนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนานาประเทศด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
0: ค
1: ุณเฟิร์สคะ 6:29 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกับ คุณปู่บุญมาสีมาศพ
0: ัก
1: สักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พบผู้นำผู้แทนระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569เวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วการอภิปรายทั่วไป UNGA 81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจในการหารือและพบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมีโอกาสได้หารือกับนายเจมีสันเกลียผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อเดินหน้าความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐและสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศกันด้วยแล้วการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และการใช้โอกาสจากเวทีระดับโลกในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นปี2569ถือเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทยและถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับที่ประเทศไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งบูรณาการในการรับมืออุทกภัยภาคกลางย้ำผู้ว่าราชการเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำรับฝนตามนโยบายรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่23กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดก็ได้มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจากปัจจุบันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรครับแล้วการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพยังไงก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักกันด้วยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งแล้วนอกจากนี้ก็ให้กระจายระบายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวรวมไปถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงครับโดยหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกกันก่อนโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากภัยพิบัตินั่นเองครับแล้วไปกันที่ข่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่23กันยายน2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้วโครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16กันแล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐด้วยครับ รวมถึงยังรองรับ Virtual Bank ในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ TCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นอันได้แก่ 1. วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย 2. ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 4 ปีและ 3. ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด 4 ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5และทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเลยทีเดียวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินกว่า 42,690 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช 2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยจะครอบคลุม2โครงการสำคัญอันได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกินกว่า14ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกินกว่า32ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีก็ช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายทราฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่22กันยายน2569รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐ ขณะเดียวกันหน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือปัญหาอื่นๆในพื้นที่และจากนั้นสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมไปถึงนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหากันแล้วข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบในการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ Traffy ฟองดูให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองกันแล้วพ่อแม่พี่น้องครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้นำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำ Traffy ฟองดู for Education มาใช้สนับสนุนยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ Traffy ฟองดูเพื่อดูแลและรับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นในขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามและนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนี15-19 ธันวาคม 2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569และผ่านระบบออนไลน์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองครับแล้วที่ประชุมก็รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569ดังต่อไปนี้วันที่15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร งานพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับในช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กันครับพ่อแม่พี่น้องครับนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลกส่องไฮไลท์ครัวไทยหัตถศิลป์ชุมชนพร้อมสะกดสายตา191ประเทศต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกครัวไทยสู่เวทีโลกพร้อมทั้งชูวัตถุดิบGI กว่า 70% คัดสรรเมนูรสเลิศที่ผสานวัตถุดิบชุมชนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และเทคนิคสากลเข้าด้วยกันข้าวยำหัวใจไทยผสานข้าว GI ชั้นเลิศจากข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำปลานิลดรายเอจลนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลฉะเชิงเทราด้วยเทคนิคบ่มสากลคู่กับมิโซะหมักท้องถิ่นเขาใหญ่ข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ไทยตามฤดูกาลของหวานซิกเนเจอร์รูปแบบร่วมสมัยส่งตรงจากสวน GI ทั่วประเทศไทยให้ทั่วโลกได้จดจำกันเลยครับเอาละครับยังไงก็ตามแต่นับถอยหลังจากนี้อีก18วันเท่านั้นก็ขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: อ้าวต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวยามเช้าช่วงที่2นะครับ 6:52 นาทีอยู่กับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับพี่กบครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วติดตามเรา2คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนช่องบ้านดำกบปก็เข้าใจ
0: น่ารักมาก
1: ส่งของขวัญมาได้นะคะส่งใจส้มมาได้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ทักทายกันคุณนันทิการพระรุ่งนะคะแล้วก็มีวัดเผาเครื่องนะคะเช้านี้ฝนตกครับขอบคุณค่ะมีคุณสมยศนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่มาบตาพุทธค่ะคุณธราวุฒิคุณกบนะคะเช้านี้อากาศชุ่มฉ่ำฝนตกรินรินทั้งคืนตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะคะ
0: เป็นกำลังใจให้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละพื้นที
1: ่ใช่คุณนิคมคุณพัทรพรนะคะก็เข้ามาแล้วค่ะกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคะคุณชนินบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าทีมงานผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะคุณพับเพลิงคุณสุภาพนะคะคุณเฟิร์สทักทายกันหน่อยค่ะ
0: ครับตอนนี้นี่คนชมสดอยู่ในขณะนี้หน้าจอที่ผมดูนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือของผมนี่ก็100ท่านเข้าไปแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสดๆอยู่ในขณะนี้เลยนะครับก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของเราได้นะครับหลายๆท่านส่งข้อมูลเข้ามาคุณคมสันบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสครับรายงานเข้ามาแล้วนะครับ
1: ค
0: ุณพี่พงษ์นเรศบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะ
1: ค
0: ุณโกศลอัธโสพลแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับผมวันนี้ฟ้าโปร่งฝนไม่มีที่กาฬสินธุ์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็สามารถทำกิจกรรมได้อย่างแบบว่าไม่ต้องกังวลว่าจะโดนฝนแล้วจะต้องเป็นหวัดหรือน้ำท่วมนะก
1: ็
0: แล้วแต่พื้นที่นะครับ
1: คุณวันดีนะคะบอกว่ารับฟังอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็คุณนิคมทันคำนะคะคุณนิคมคุณพยอมนักน้อย
0: ครับผม
1: หลายๆท่านที่เข้ามาคุณอเนกพิกไทยด้วยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมจัดรายการเรายังมีเวลาที่จะสื่อสารกันได้นะคะสำหรับใครที่จะฝากข่าวอะไรก็ฝากมาได้ทางเพจข่าวยามเช้าเดี๋ยวแฟนรายการของเราก็จะได้เข้ามาติดตามกันด้วยค่ะ
0: มาติดตามข่าวนี้สักนิดหนึ่งซึ่งข่าวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ซึ่งเขาพูดเลยว่าไทยเนี่ยพร้อมรับการลงทุนนายกพบกับ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของอเมริกานะครับโบฟาไมโครซอฟแล้วก็พิมโก้นะครับมุ่งหาพาร์ทเนอร์ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อความยั่งยืนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจาก3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย Bank of America Microsoft แล้วก็พิมโก้ณอาคาร Bank of America Towerนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกท่านก็ได้ย้ำว่าแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและก็แหล่งเงินระหว่างประเทศรวมถึงการช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการลงทุนของไทยด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความพร้อมว่าในการเปิดรับนักลงทุนและมีความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะบุคลากรตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและก็ปัจจัยที่สำคัญที่นักลงทุนพร้อมกับสถาบันการเงินระดับโลกเนี่ยนะครับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและก็สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและก็ตอบโจทย์กับนักลงทุนได้ในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประสานความสัมพันธ์ที่ต่างประเทศนะครับ
1: ท่านก็เดินทางไปนะคะซึ่งได้นำเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเองด้วยนะคะ
0: พยายามดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยซึ่งหลายประเทศเราจะเห็นว่าเขาถอนการลงทุนไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาเงินที่เขามาลงทุนก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เอาต่อที่อเมริกาเป็นไงมั่ง
1: ค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก
0: ็
1: ร่วมลุ้นกันค่ะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะคะวันนี้มาลุ้นกันค่ะส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนักดนตรีสาววัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นน้องยังเรียนอยู่เลยนะคะนักศึกษาเออนักเรียนอยู่เลยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกในรายการประกวดพรสวรรค์ระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะซึ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็วันนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเราส่งแรงใจ ลุ้นได้แล้วก็ร่วมแชร์เน
0: า
1: ะ
0: เหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียว
1: การแสดงของน้องได้นะคะให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นด้วยค่ะซึ่งน้องเน่เนี่ยได้สาดความเขาเรียกว่าความมันระเบิดเลยนะการแสดงเพลงฮิตระดับตำนานเลยค่ะของวง The Wise อะไรเนี่ย
0: สตรัท
1: ดิฉันก็เป็นเอางี้
0: เราก็เก่งภาษาอังกฤษซะด้วย
1: เป็นร็อกสไตล์ร็อกแล้วกันนะคะเป็นร็อกเมทัลที่ดุดันนะคะทรงพลังจนทั้งคอเนี่ยกรี๊ดสนั่นเลยดิฉันเข้าไปเห็นในภาพของในโซเชียลแล้วนะคะแล้วก็ทั้งเสียงร้องที่ทรงพลังฝีมือการดีดกีตาร์ที่ระดับขั้นเทพเลยนะคะเป็นบุคลิกบนเวทีที่ดึงดูดสายตาทุกวินาทีเลยค่ะใครที่ได้ชมเนี่ยก็จะแบบโอ้โหบางคนน้ำตาไหลเลยนะครบเครื่องจริงๆนะคะสำหรับน้องเนเน่อะมาลุ้นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เขาจะมีการตอนนี้อ่ะเข้าสู่การประกวดแล้วแต่ว่าผลจะออกมาเนี่ย8นาฬิกาวันนี้นะคะ8นาฬิกาวันนี้24กันยายน
0: มาลุ้น
1: กันนะคะ
0: เอเชียของเราหลุดเข้าไปในรอบโชว์นี่นะครับ4ชาติด้วยกันนะครับมีจีนมีไทยเกาหลีอีกชาติหนึ่งจำไม่ได้ละในอเมริกานี่มีชุมชนชาวจีน5ล้านคนมีชุมชนเกาหลี2ล้านคนการโหวตนี่เขาให้คนในอเมริกาโหวตเท่านั้นนะครับ
1: เรา
0: ได้โหวตไม่
1: ได
0: ้แบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโหวตไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือดูแชร์แล้วก
1: ็
0: ช่วยกันดูกันเยอะในวิวของ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันถ้าเกิดวันนี้น้องเขาโชคดีหรือฝีมือเนี่ยคนอเมริกันรักน้องจริงเนี่ยน้องจะเป็นแชมป
1: ์
0: 34ล้านบาทน้องจะได้ไปนะครับวันนี้เรามาร่วมลุ้นกันตอน8นาฬิกาซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่สำคัญคือน้องได้ทำให้คนทั้งโลกเห็นว่าเด็กไทยเก่งแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญเยอะ
1: ค่ะค่ะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเน่ๆนะคะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ6นาฬิกา58นาทีนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเรา2คนพร้อมทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซีดอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนสิ่งเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุด